0: มาถามกูเรื่องเนี้ย
1: ตอบ
0: ชอบ
2: เฮ้ย
0: กูชอบจูนแบบเพื่อนเข้าใจปะ
2: มึงก็ตอบให้มันเคลียร์ดิวะตกใจหมดเลย
0: มึงดูนี่ขนาดใครกูอ่ะกูยังให้มึงได้เลยเพราะฉะนั้นมึงสบายใจได้กูไม่ใช่ปัญหาของมึง
2: โอ้คิวมึงให้ไข่ป้อนเลยวะ
3: ไข่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรเว้ยยังไงมึงก็เป็นตัวปัญหาอยู่ดีเพราะว่าจูนเขาชอบมึง
0: ตลกละ
3: เมื่อวานจูนมึงสารภาพกับกูว่าเขาชอบคนขยันตั้งใจทำงานรู้จักใช้เงินไม่เปแล้วก็ไม่เอาเปรียบมีความคิดและมีทัศนคติที่ดีอยู่ด้วยแล้วสบายใจ
2: ซึ่งมันไม่ใช่ป้อนเลยเว้ย
3: มันไม่ใช่ทั้งหมดตินขยันกูว่ากูเป็นคนขยันนะเว้ย
2: เหรอ
3: ตั้งใจทำงานเหรอกูว่ากูก็ตั้งใจทำงานนะรู้จักใช้เงินกูนี่โคตรรู้จักใช้เงินเลย พวกมึงคอยดูนะกูจะไม่ยอมแพ้กูจะทำให้จูนเขาเห็นว่ากูไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วกูก็จะทำให้จูนเขารู้ว่าเขาพลาดแค่ไหนที่ด่วนตัดสินคนอย่างกู
0: มึงจะทำอะไรอ่ะ
3: กูขอคิดก่อนแล้วกัน
2: กูว่า
0: อะไรมึงวะ
3: เสิร์ชกูเกินแป๊บ
2: มันคงจะมีให้มึงหรอกคิวเครียดอะไรวะ
3: เรื่องวิธีชาเนี่ยกูช่วยเสิร์ชไหม
2: พอเลยมึงป้อน
0: เก่งเก่ง
4: บอสแกมันเลวมาจีบมาทำดีมาทำตัวน่ารักมาขอเป็นแฟนทั้งที่มีเมียแล้วมีลูกอยู่แล้วเลวเลวเลวเลวเลวเลว
5: น้ำคำพูดมันเอากลับคืนมาไม่ได้แกอย่าเพิ่งรีบด่าได้ปะถ้าไม่ปิดบังตั้งแต่แรกมันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอก
4: ตั้งใจปิดบังเลว
5: นี่แกตัดสินเร็วเกินไปหรือเปล่าบางทีบอสเบนเขาอาจจะมีเหตุผลดีๆเหมือนพี่เป้ก็ได้พี่เป้เขามีเหตุผลที่ปิดบังฉันเขาแคร์ฉัน
4: ไม่เหมือนผู้ของแกหรอกนี่แกยังกล้าหวังเหตุผลดีจากผู้ชายที่มีภรรยาและลูกเป็นตัวเป็นตนแล้วแล้วยังกล้ามาจีบผู้หญิงคนอื่นอย่างจริงจังอีกเหรอ Oh my gosh บ้านฉัน
0: พี่ธิชาพาบอสเบนไปกินข้าววะ
6: แล้วมีแม่พี่ธิชาด้วยนะ
0: เออดิวะ
6: แล้วมันทำไมวะ
0: เอ้ากินกันเองกับกินกับแม่มันไม่เหมือนกันเว้ยมึงเข้าใจไหมมันไม่เหมือนกัน
6: ไอ้คิวมึงหยุดสะบัดผ้ามาตอบดีๆดิ
0: การที่เราพาคนที่ชอบไปเจอหน้าแม่มันคือการแนะนำตัวเว้ยมันคือการบอกว่าแม่คะคนนี้หนูจริงจังค่ะแล้วกูอ่ะกูอยากเจอแม่เขาแทบตายเขายังไม่พากูไปเจอแม่เขาเลยเขาทำอย่างนี้กับกูได้ไงวะ
6: มึงตั้งสติก่อนได้ไหมตั้งสติไ
0: อ้เออกูรู้จักเขาตั้งแต่กูใส่ขาสั้นจนตอนนี้กูยังไม่ได้พูดกับแม่เขาสักคำเลยเว้ย
6: เออนายคิวเอาว่าไว้ว่างๆเดี๋ยวกูพามึงไปเจอแม่กูเองนะ
0: กูไม่ได้อยากเจอแม่มึง
6: งั้นเจอแม่กู
0: แม่มึงด้วย
6: กูเล่นนี่ไอคิว
0: อะไร
6: ถ้าเขาชัดเจนกันขนาดนี้แล้วอ่ะมึงตัดใจเถอะ
0: เออ
6: แล้วมึงก็ไปรักคนที่เขารักมึงเถอะ
0: เฮ้ยเอ้ยอะไร
6: วะ
0: แต่ต้องไม่ใช่จูนนะเว้ยเพราะจูนของกู
6: เออไม่มีใครพูดถึงเลยอะไรมึงเนี่ย
0: ออกตัวก่อนดิวะ
6: เฮ้ยมึงเฮ้ยมึงพิธีชาลงมาเฮ้ย
0: เฮ้ยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับพี่

0: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
1: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
2: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรถก็ดีย
1: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
1: ่ใหม่รถอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
3: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องคำสาป
4: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสงสัย
5: มันอันตรายมากเลยเหรอคะนารี
6: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมาอยู่ที่ตรงนี
7: ้ทาตรีคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
10: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
11: ได้แน่นะคะ
12: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
13: Ion
10: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
13: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
10: ้ว่าปวดหัวใช่ไหม
14: ปัดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
7: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30 น.ตอนจบ
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวเอสคูล
16: เจ้าของโรงงานเช่าที่ดินสร้างโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์พอเช่ามาได้ปีกว่าก็หยุดจ่ายค่าเช่าทั้งนั้นที่ยังผลิตอยู่พอค้างค่าเช่าครบ3เดือนก็หยุดกิจการไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ย้ายออกบอกว่าถ้าอยากได้ที่ดินคืนก็ให้ฟ้องเอา
17: แปลก
16: ใช่แปลกถ้าไม่มีจ่ายก็ย้ายออกไปสิจะมาสร้างความเดือดร้อนให้เจ้าของที่ทำไม
17: บอสเบนน่ะแปลกทำไมให้พี่มาที่แบบเนี้ยดูดิน
16: ี่เธอก็อีกคนเนาะเธอคิดว่าคดีนี้มันยากเกินไปสำหรับฉัน
17: เฮ้ยผมกำลังคิดว่าบอสเบนไม่เป็นห่วงพี่บ้างเลยเหรอ
16: เขาบอกว่าถ้าฉันมาที่นี่ต้องแจ้งเขาทุกครั้งแล้วก็ห้ามมาคนเดียวแบบนี้เรียกว่าห่วงหรือยัง
17: ที่ชวนเรามาเพราะบอสเบนขอไว้รอด้วยดิพี
16: ่ที่ดินตั้ง8 ไร่ 32 ตารางวาเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งเยอะแยะต้องมาชะงักเพราะว่าผู้เช่าเห็นแก่ตัวแค่คนเดียว
17: เอ๊ะแต่เราเคยส่งโน้ตให้เขาย้ายออกแล้วไม่ใช่พี่แล้วพี่มาดูอะไรกัน
16: ฉันอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกัน

0: ทรศัพท์อ่ะพี่ไม่รับหรอ
1: ทิชาพูดอยู่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะกำลังทำงานอยู
2: ่คุณพอมีเวลาว่างไหมตอนเย็นเราเจอกันได้ไหมคุณอยู่ที่ไหนก็ได้เดี๋ยวผมไปหา
1: ถ้าไม่ใช่เรื่องงานเอาไว้ก่อนนะคะทิชาไม่ว่างค่ะ
0: ทะเลาะกับบอสเป็นเหรอถ้าเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานที่พี่ไปกินข้าวเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรบอกผมได้เลยนะ
1: ไม่ใช่เรื่องของเธอ
0: บอสเบน
1: อย่ารับนะ
0: ไม่ใช่เรื่องของผมทำไมผมรับไม่ได้ล่ะครับ
1: ทิวเขาก็คนจะโทรมาถามว่าฉันอยู่ไหนทำอะไรฉันไม่อยากให้เขารู้
0: เจ้านายโทรมาเลยนะพี่ผมไม่รับไม่ได
1: ้ทิว
0: ผมไม่รับ
1: บอกว่าอย่ารับ
0: ผมไม่รับไม่ได้
1: เอาโทรศัพท์มานี่เลยทิว
0: ผมไม่รับไม่ได้พี่ไม่ได้
1: ไม่เอา
0: ไม่ได้
1: โทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้เลย
0: ไม่ได
1: ้เอาแม่
0: ผมไม่ได้

0: ไรอยู่ได้ทำทุกอย่างเคียงข้างเธอเราก็ไม่ต้องรับสายบอสเบนอีกเข้าใจป่าวเอาไปสิ
1: ผมเห็นพี่พาบอสเบนไปกินข้าวกับแม่ผมรู้จักพี่มาตั้งนานผมยังไม่เคยได้รับสิ่งนั้นเลยงั้นบอกว่าผมเป็นน้องชายไงโกหกชัดอยากจะบอกรักเพียงเธอจะฝัน
0: เพียงเธอให้ฉันทำได้ไหมเล่าให้ฟังพอใจยัง

0: ันแอบนัดเจอบอสเบนโดยไม่บอกฉันบอสเบนมาสารภาพตอนที่ฉันกำลังจะไปเจอแม่ฉันก็เลยเลยตามเลย
1: พี่ไม่ได้เป็นคนพาบอสเบนไปเจอแม่แต่ว่าแม่พี่นัดฉันนะ
0: มันไม่เหมือนกันยังไง
1: ไม่เหมือนกันดิพี่ระหว่างแม่พี่นัดบอสเบนมาเจอพี่กับพี่พาบอสเบนไปเจอแม่มันต่างกัน
0: เออแม่ฉันนัด
1: สบายใจละ
0: อะไรของเธอ
1: ไม่มีอะไรพี่ผมแค่สบายใจอะแล้วทำไมดูเหมือนพี่ไม่พอใจบอสเบนเลย
0: ก็เพราะฉันเพิ่งรู้ความจริงว่าบอสเบนมีภรรยาแล้ว
1: ฮะ
0: มีลูกด้วย
1: เฮ้ยจริงดิ
0: ภรรยาเขามาประกาศถึงในร้านเลยแหละ
1: ช็อกไปเลยดิพี่เราพี่เสียใจเปล่าถ้าพี่อยากระบายหรือว่าอยากมีเพื่อนดื่มบอกผมได้เลยนะผมว่างเสมอ
0: ฉันโอเค

0: เจ้าของที่ดินนี้ค่ะทางเราเนี่ยเคยยื่นโนติสแจ้งให้ทางนี้ทราบแล้วว่าต้องย้ายออกแล้วมันกำลังจะครบกำหนดวันพรุ่งนี้ฉันก็เลยมาดูว่าทางคุณเนี่ยย้ายออกหรือยังเพราะว่าถ้ายังเนี่ยฉันจะฟ้องศาลค่ะ
1: ฟ้องศาลเหรอ
2: เสียงคุ้นคุ้น
1: ฟ้องกันเก่งนักนะทนายนิชากร
0: นี่คุณทำงานให้โรงงานนี้เหรอคะ
1: ใช่ฟิตเนสกูเจ๊งแล้วรู้ยังกูจะไปสมัครฟิตเนสอื่นก็ไม่มีใครรับคนมีคดีฉ้อโกงพี่แอมมี่ก็ทิ้งพี่มะนาวก็ติดคุกกูเลยต้องมารับจ๊อบเฝ้าโรงงานนี่ไง
0: คุณแจ๊คะฉันขอคุยเฉพาะคดีนะตอนนี้นะคะ
1: ไม่ต้องคุยอยากจะฟ้องก็ฟ้องไปเลยเพราะเจ้าของโรงงานยืนยันว่ายังไงก็ไม่ย้าย
0: คุณแจ๊คคดีนี้ดูยังไงเจ้าของโรงงานก็ผิดค่ะถึงฟ้องไปเจ้านายคุณก็มีแต่จะเจ็บตัวลูกความฉันชนะแน่คุณเคยเห็นการว่าความของฉันแล้วนี่คะอย่าเสียเวลาเลยค่ะคุณช่วยไปคุยกับเจ้าของโรงงานให้ยอมเจรจากับฉันได้ไหมคะ
1: นี่พวกมึงทำชีวิตกูพังแล้วยังจะมาขอให้กูช่วยอีกเหรอ
3: มึงอยู่ดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้ท้าทำไมมันเริ่มไ
4: ว้แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ลาเวนเดอร์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
5: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: สักวันนึงข้าจะเป็นผู้ใหญ่เปิดให้ได้แล้วข้าก็จะหานางหมาคนใหม่จะได้ไม่ต้องแย้งเพราะเองว่าดีไหมอีเช่าหวย
7: ฉันก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินนี
8: ้ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาพรุ่งนี้ 9:30 นตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ของคุณป้าครับ
11: ป้าเหรอ
12: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
15: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
16: คุณผู้ชมคะเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยมักจะไม่ค่อยมั่นใจหน้าสดแล้วอยากจะสวยเป๊ะเหมือนนางงามทุกที่ทุกเวลาทุกสภาวะอากาศใช่ไหมล่ะคะจะร้อนอบอ้าวจะ40องศาหน้าเราก็ต้องสวยฝนเทลงมาหน้าก็ต้องเป๊ะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมวันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งไอเทมคุณผู้หญิงที่ดูอยู่ให้รู้จักกับแป้งตลับนี้ค่ะตลับเนี่ยไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวสวยนอกสวยในทาแล้วผิวผ่องเหมือนนางงามกับแป้งอ่อนอนงเจ้าของอยู่ข้างๆอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมต้อนรับพี่อ่อนอ่อนอนงค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่อนค่ะ
17: สวัสดีค่ะ
16: ผลิตผลของผลิตภัณฑ์มีอยู่จริงคุณผู้ชมพี่อ่อนสวยเหมือนหยุดเวลาไว้เลยผิวแบบเปล่งประกายผิวดีผิวเด้งมากๆค
17: ่
16: ะ
17: ไม่ต้องบอกก่อนว่าด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นพี่อ่อนก็หลัก5แล้วนะคะ
16: ค่ะยังไม่เหมือนหลัก5เลยค่ะว่าบาปคือแบบเป๊ะมากพี่อ่อน
17: ไม่ต้องบอกก่อนว่าคือพี่อ่อนอ่ะทำแป้งอ่อนอนงมาปีนี้ขึ้นปีที่5แล้วเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าแป้งอ่อนอนงเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าปกปิดริ้วรอยปกปิดสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นแป้งอ่อนอนงสามารถทำได้ค่ะ
16: และอย่างที่พี่ออนบอกว่าคือขึ้นปีที่5แต่แน่นอนผลตอบรับลูกค้าก็ยังต่อเนื่อง
17: ใช่ค่ะต้องจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้ามากๆที่ใช้แป้งอ่อนอนงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะบอกว่าเวลามันใช้แป้งเนี่ยคือมันทาปุ๊บแล้วมันเห็นผลลัพธ์เลยเพราะมันไม่ต้องรอ 2-3 วันหรือ 4-5 วันคือทาปุ๊บออร่าปั๊บเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะด้วยความที่ตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันมีสารสกัดที่ช่วยบำรุงผิวมีทั้งโกลเด้นจีมีทองคำมีคอลลาเจนแล้วที่สำคัญเลยคือแป้งอ่อนอนงเนี่ยนะคะกันน้ำกันเหงื่อ ควบคุมความมันแล้วมีกันแดดมากถึง35 PA 3บวกคือแบบเยอะมาก
16: ป้องกันน้ำป้องกันแสงแดดพี่ออนขาวันนี้อากาศประเทศไทยมันคาดเดาไม่ได้คุณพี่เช้ามา40องศาบ่ายมาฝนตกบอกได้ไหมคะว่าแป้งออนอนงเนี่ยบอกเพื่อนเลยตอบ
17: นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะซูมมาใกล้ๆเลยนี่คือแป้งออนอนงนะคะตลับใหม่เลยนี่เหงื่อไหลใครย้อยหน้าอาจจะเยิ้มใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้ฝนตกไม่ต้องกังวลมาดูนี่เลยค่ะแป้งออนอนงจุ่มน้ำไปแบบนี้นี
6: ่ oh, no.
17: แช่ไว้แป๊บนึงเลยนะเพราะว่าเราโดนฝนเยอะ
16: huh.
17: แต่ฝนเนี่ยยังเป็นละอองใช่ไหม
16: ใช่แต่อันนี้
17: แช่แป้งค่ะ
16: oh.
17: แช่แป้งให้ดูเลยนี่เห็นไหมว่าน้ำมันกลิ้งอยู่บนแป้งค่ะปุ๊บ
16: huh.
17: มีแต่น้ำออกมาไม่มีสีแป้งติดออกมาเลย mm. แล้วยังจะใช้ได้อยู่ไหมมาดูเลยค่ะนี่
16: ปาต่อเลย
17: นี
16: ่แล้วก็ทาต่อได้เลย
17: ทาต่อได้เลยแล้วอย่างบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเติมแป้งระหว่างวันแป้งออนอนงเวลาเติมระหว่างวันเนี่ยสีแป้งไม่เปลี่ยนคือหน้าไม่เทาไม่วอกด้วยนะ
16: ซัมเมอร์ซัมใจงานไปทะเลงานลงน้ำต้องมาหนูทาได้
17: ทาได
16: ้งานสงกรานต์กะว่าแบบยืนเต้นตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่ม
17: พี่ออนทาแป้งออนอนงแล้วแบบว่าลงเล่นน้ำเพราะว่าคือมันก็ต้องปกป้องผิวอะเวลาขึ้นมาปุ๊บถ่ายรูปหน้าก็ยังเป๊ะอยู่
16: กลางแดด40องศาหนูสามารถตบแป้งออนอนงได้เลย
17: ได้เลยเพราะอย่างที่บอกว่ามีกันแดดมากถึง35 PA 3บวกและเป็นเทคโนโลยีมัลติซอร์เนี่ยคือตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันอยู่บนผิวหน้าเนี่ยมันสามารถแบบว่าปกปิดหรือว่าลงไปตามแบบว่ารูขุมขนของเราได้โดยที่มันไม่อุดตันด้วยเพราะว่าโมเลกุลเนี่ยมันเล็กมากแล้วทาไปแล้วเนี่ยหน้าไม่แครกไม่วอกไม่แบบว่าเป็นหยาเพราะว่าตัวเนื้อแป้งมันบางเบาจริงๆอ่ะทาที่หลังมือให้ดูคือมันจะปกปิดเลยนี่
16: เหมือนผิวเราเหมือนเดิมแต่เป็นผิวเราเวอร์ชันอัปเกรด
17: ใช่พูลารินคอลลาเจนโกลเด้นซีที่ใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยคือบำรุงผิวปกป้องผิวเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำพอใช้แป้งออนอนงอย่างต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะแลดูจางลง
16: โอ้โหงานนี้พี่ออนการันตีมาแบบนี้ใครกำลังมองหาแป้งพัฟดีๆคุณผู้ชมที่จะมาช่วยปกปิดความหมองคล้ำหรืออยากจะได้แป้งมาช่วยปกปิดหน้าสดหน้าโสมตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับแป้งออนอนง
17: ค่ะคือแป้งเนี่ยมีแค่2สีให้คุณเลือก02เนี่ยสำหรับคนผิวขาวเหลืองแบบพี่ออน03สำหรับคนผิวสีเข้ม
16: เอาวันนี้โปรดจึ้งๆจากพี่ออนมาเองค่ะเพราะว่าปกติแป้งออนอนงปกติตลับละ890บาทพี่ออนค่ะมาเองก็ต้องมีเซตใหญ
17: ่ถูกต้องค่ะวันนี้เราจัดเป็นเซตใหญ่ให้เลยค่ะสวยสมมงกันไปเลยค่ะวันนี้ได้แป้ง2ตลับนะคะพร้อมกันแดดนะคะอีก2หลอดซึ่งกันแดดนะคะมีค่า SPF ถึง50 PA 3บวก
16: อู้ก็คือทากันแดดแล้วก็ลงแป้งออนอนงได้เลย
17: ถูกต้องในราคา990บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรมาให้ทัน60สายเท่านั้นพี่ออนเพิ่มครีมกันแดดกับแป้งไปให้อีก1ชุดรวมแล้วคุณได้แป้ง3กันแดด3นะคะ
16: ค่ะ
17: ยังไม่พอจะบอกว่าเฉพาะวันนี้วันเดียวเลยพี่ออนเพิ่มเซตเครื่องประดับมุกให้อีก1เซต
16: ค่ะทั้งหมดนี้หนูนึกว่าพี่ออนเอามาโชว์ค่ะไม่ได้โชว
17: ์ไม่ได้โชว์นี่เอามามอบให้สำหรับคุณผู้ชมเลย
16: โอ้โหนี่แหละ60สายแรกนะคุณผู้ชมพี่ออนค่ะย้ำให้หน่อยค่ะแป้ง3กันแดด3และเครื่องประดับไข่มุกทั้งเซตราคาทั้งหมด
17: 990บาทเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
16: บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยจากพี่ออนวันนี้จัดให้เลยโปรจึ้งๆโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3 นะคะรีบโทรกันมาเลยเพราะว่าพี่ออนจัดให้60เซตกันแบบจึ้งๆค่ะย้ำกันอีกทีค่ะคุณผู้ชมใครผิวขาวแบบพี่ออนนะคะเลือกเบอร์C2ไปเลยแต่ถ้าเกิดใครผิว2สีผิวน้ำผึ้งแบบยุ้ยใช้เบอร์ C3 ค
17: ่
16: ะ
17: แล้
16: ววันนี้ของแถมจึ้งมากครีมกันแดดผสมรองพื้นที่หลายท่านถามหาแล้วเห็นพี่ออนบอกว่าไม่ทำขายจ้า
17: ทำแจกค่ะทำแจกอันนี้ทำแจกไม่จะบอกว่าคือกันแดดเนี่ยนะคะมีคนแบบว่าขอซื้อแต่เราบอกว่าคือกันแดดเนี่ยเราผลิตมาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นของแถมสำหรับลูกค้าที่แบบซื้อแป้งเท่านั้น exclusive เฉยๆไม่ได้แบบให้ซื้อเลยค่ะแถมค่ะ
16: นี่ไงตามใจเจ้าของแบรนด์คืออยากได้ครีมกันแดดต้องซื้อแป้งนะจ๊ะ exclusive มากแม่อะไรใหม่ๆสุดๆ
17: ไม่แล้วจะบอกว่าในกันแดดเนี่ยนะคะเกลี่ยง่ายมากพอทาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะผิวขาวหรือผิว2สีก็สามารถใช้กันแดดออนอนงได้ค่ะจะปรับสภาพสีผิวให้เข้ากับผิวของแต่ละคนเลยให้ดูเลยว่ามันสว่างขึ้นมาอีก1สเต็ปจริงๆ
16: ขอเทสระบบนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะหลังมือยุ่ยดำกว่าหน้านะคะ
17: แต่พอทาไปแล้วเนี่ยคือสว่างขึ้นมาเลยแล้วไม่วอกเดี๋ยวมันจะกลืนเข้าสู่ผิว
16: นี่ค่ะ
17: สวยมาก
16: ค่ะ
17: คือพี่ออนน่ะปกติเวลาเราสวมชุดที่แบบว่าเป็นเกาะอกและเป็นชุดราตรีพี่ออนก็จะเอาไปทาคอทาไหล่ทาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ป
16: ที่ชอบคือไม่วอกแล้วผิวสีไหนก็ใช้ได้คุณผู้ชมนี่ยุ้ยผิวน้ำผึ้งนะไม่ได้แบบวอกไม่ได้ลอยเลยอะแล้วเหมือนเนื้อเขาแบบเนียนละเอียดมากเลยค่ะ
17: อย่างที่บอกทาไปแล้วเนี่ยอยู่ได้เลยไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่าจะไปว่ายน้ำก็สามารถอยู่ทนนานนะไม่ได้แบบว่าเจือจางหายไปไหนนะ
16: นี่ไงหนูชอบมากตื่นเช้าไปออกกำลังกายนี่เลยก็คือทากันแดดออนอนงแล้วก็ตบแป้งออนอนงเข้าไป
17: ถูกต้อง
16: เนี่ยคุณผู้ชมเวลาทากันแดดที่ออนขา SPF สูงๆเนี่ยมันจะมีความแบบหนัก
17: หนักหนักแล้วก็เหนียวเหนียวเนิดเนิด
16: ใช่ค่ะ
17: แต่กันแดดออนอนงไม่เป็นค่ะ
16: จริงหรือเปล่างั้นหนูลองเลยนี่ค่ะเม็ดโฟมอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมอยากรู้เลยว่าไม่เยิ้มไม่มันจริงไหมด้านนี้ทากันแดดออนอนงลงไปมาดูกันค่ะปึ๊บนี่ลงไปลงไปบีบีบีบีบีบีบีบีเนียนกริปค่ะไม่มีเม็ดโฟมใดๆขึ้นมาเลยหนูจินตนาการแล้วออกกำลังกายไปฟิตเนสตอนเช้าสเต็ปมีเวลาแค่5นาทีแต่ต้องสวยก็ลงกันแดดออนอนงแล้วก็ตบแป้งนิดหน่อยแล้วก็เติมคิ้วทาปากนิดนึงเป็นสาวเฮลตี
17: ้ถูกต้องแล้วแป้งออนอนงนะอย่างที่บอกว่าคือเนื้อแป้งมันบางเบาคือทากันแดดปุ๊บทาแป้งปั๊บมันจะไม่หนาไม่แคลกไม่วอกเพราะฉะนั้นในเซตที่พี่ออนให้ไปเนี่ยคือคุ้มมากๆจริง
16: ๆโอ้โหแล้วใครที่สนใจแป้งออนอนงแป้งที่งามๆเลือกใช้วันนี้เซตใหญ่ได้เยอะแล้วในเซตมีครีมกันแดดผสมรองพื้นไปด้วยนะคะ
17: ใช่
16: ต้องจัดแล้วพี่ออนขอย้ำโปรอีกรอบ
17: ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแป้งออนอนง1ตลับก็890แล้วนะวันนี้พี่ออนให้แป้ง2ตลับกันแดดให้ไปอีก2หลอดแต่ยังไม่พอค่ะโทรมาให้ทันเป็น60สายพี่ออนเพิ่มแป้งกับกันแดดไปอีก1ชุดรวมแล้วได้แป้ง3กันแดด3จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นแล้วที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศโปรดีๆแบบนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรค่ะส่งฟรีทั่วประเทศแล้วยังสามารถจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
16: 60เซตเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมโทรเลยที่021613233หรือช้อปผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3 ค่ะคุณผู้ชมคะทำบุญเนี่ยสวยชาติหน้าแต่ถ้าเกิดว่าใช้แป้งออนอนงสวยตอนนี้เลยนะคะอย่ารอค่ะแป้งคุณภาพดีคนสวยระดับประเทศมาแนะนำขนาดนี้ดูผลิตผลของผลิตภัณฑ์เขาไว้สวยขนาดนี้เคล็ดลับฉบับนางงามอยู่ตรงนี้กับแป้งออนอนงแล้วนะคะ
17: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากสวยมีออร่าก็ต้องแป้งออนอนงเท่านั้นนะคะ
16: แล้ว60เซตคุณผู้ชมพี่ออนมาจัดเต็มให้แบบนี้ของดีแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันรีบสั่งก่อนหมดนะคะวันนี้ยุ้ยและพี่ออนเรา2คนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึงวันที่31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
11: มึงอย่ามาแตะต้องพิธิชาคุณไม่ต้องไปโทษใครเลยที่ชีวิตคุณพังเพราะคุณทำตัวคุณเอง
18: เพราะกฎหมายของพวกมึงนั่นแหละ
11: กฎหมายมีไว้เพื่อพดุงความยุติธรรมของทุกคนและทุกฝ่ายในสังคมถ้าคุณรู้สึกว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมต่อตัวคุณอ่ะผมก็เสียใจด้วยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ากฎหมายเป็นธรรมเฉพาะตอนที่มันให้ประโยชน์กับตัวคุณหรือเฉพาะตอนที่มันช่วยให้คุณชนะอีกฝ่ายเดียวถ้าคุณคิดแบบนั้นอ่ะผมว่ามันเป็นความคิดที่แย่มาก
18: มึงไม่ต้องมาสอนกูอยากรู้ถ้าวันนึงพวกมึงเจอเรื่องแบบกูพวกมึงยังจะคิดแบบนี้อยู่ไหมแต่ตอนนี้พวกมึงคือคนที่ผิดกฎหมายบุกรุกสถานที่ส่วนบุคคล
16: ทำอะไรอ่ะคุณเป่าอะไร
11: พี่ชาถอยพี่ชาพี่ชาวิ่ง
18: ไอ้พวกบุกลุกจัดมันให้ตายเลย

เร็วเร็วเร็วพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งก่อนนั่งก่อนนะนั่งก่อนจะช้าจะช้าจะช้าใจเย็นนะพี่ใจเย็นใจโอ้พี่ไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรนะพี่หมาไม่เข้ามาไม่ได้แล้วพี่มันอยู่ข้างนอกนู่นไม่เป็นไรมองผมพี่มองผมไม่เป็นไรแล้วนะผมอยู่กับพี่แล้วโอเคไหม

0: บอสเบนอยู่ที่ห้องปะคะคามี่จะมาขอยืมน้ำปลานะคะทำน้ำปลาที่ห้องหมดนะคะคะบอสอยู่ที่ไหนนะคะ
1: พวกมันไปกันหรือยังอะ

0: เฮ้ยผมไม่ได้พูดสักคำว่ามันโอเคผมบอกว่ามันมีอยู่3ตัว1 2 3เอ้าแล้วพี่กลัวหมาขนาดนั้นเลยเหรอทำไมผมไม่เห็นรู้มาก่อนเลย
1: ก็กลัวมาตลอดแหละเธอไม่ใส่ใจเอง
0: เรื่องของพี่ถ้าผมรู้มีหน่อยจะลืม

0: อนเด็กๆฉันเคยโดนหมารุมฟัดนี่หมาทั้งฝูงเลยนะมารุมกัดฉันฉันไม่ได้ทำอะไรมันเลยอยู่ดีๆมันก็มารุมกัดตอนเด็กๆแม่บอกว่าฉันจำมัมหน้าฟัด
1: พี่นี่นะหน้าฟัด
0: หน้าตาน่ารักด้วยรู้เปล่าแถวบ้านเรียกฉันว่าอะไร
2: เหรอคะ
3: เมื่อวานผมนัดกินข้าวกับทิชาแล้วก็แม่ทิชาอยู่ดีๆแอนก็โผล่ไปแล้วก็ประกาศตัวว่าเป็นภรรยาผม
2: จริงเหรอคะ
3: ถึงตอนนี้ทิชายังไม่คุยกับผมเลย
2: ที่คานี่ติดต่อบอสไม่ได้ก็เพราะเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
3: ผมพยายามคิดทบทวนนะว่าแอนเขาโผล่ไปได้ยังไงผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแอนเขารู้ได้ไงว่าผมนัดกินข้าวกับทิชาแล้วก็โผล่ไปแอนรู้เรื่องผมกับทิชาได้ยังไงแล้วก็ไปถูกร้านด้วยผมว่ามันต้องมีคนบอกคามิ
2: ฮะ
3: คุณพอรู้ไหมว่าเป็นใคร
2: คือ
3: ผมไม่ได้ว่าคุณเป็นคนทำนะเพราะคุณคือเพื่อนที่ผมไว้ใจมากที่สุดคุณไม่มีทางทำร้ายผมได
2: ้ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ผมว่ามันต้องมีคนพูดอย่าให้ผมรู้นะว่ามันเป็นใคร
2: ถ้ารู้แล้วว่าจะทำอะไรคะ
3: ผมจะต่อยปากเลยเนี่ยไอ้คนที่ทำอย่างนี้ได้ผมว่ามันใจร้ายมากเจตนามันไม่ดีผมไม่จำเป็นต้องดีด้วย

0: เดี๋ยวซีนต่อไป
1: กลิ่นปากหมา
2: ขาโดนเมาส์ต้องดารี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
4: ผู้หญิงนี่ก็เหมือนกันหมดนะไม่มีเหตุผล

0: ตัดใจตัวเอง
1: ผมรักทัศน์สิกาจริงเหรอคะดำขยายมาประตูซอฟที่จะถึงชีวิต
2: ชีวิตต้อง
3: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยพรุ่งนี้ 9:30 นตอนแรก
4: ผมก็อยากจะมาบอกลาคุณ
5: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยเอาจริงๆนะคุณคือพี่ปีตการ
3: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: หอม
8: อะไร
7: ผัวอยาก
8: ขั้ว
9: ถั่วลิสงขั้วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั้วหอมเจียว
10: อยู่ดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้เจอทำไมมันเริ่มไหววัน
3: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool Nescafe Red Cup
11: นวดให้ไหม
12: จะดีเหรอ
8: ขอบใจนะ
11: โอ้โหเอาไงอย่างนี้เหรอ
8: เจ๋งไ
11: หมพี่เสียใจไหม
12: ที่มาที่นี่เหรอทำไมอ่ะ
11: เรื่องบอสเบนอะที่ผมถามพี่เพราะผมเป็นห่วงนะพี่ไม่ได้จะซ้ำเติม
12: ฉันรู้แต่ถ้าเล่าให้ฟังสัญญาก่อนว่าจะไม่โกรธแทนฉันแล้วก็ไม่ไปไล่ชกบอสเบนนะ
11: โอ้ยผมไม่ใช่เดคาสติขนาดนั้นแล้วพี่ผมไม่ทำหรอกผมไม่อยากให้พี่โกรธผม

0: ตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาบอกว่าเป็นภรรยา
1: ก็ลูกของเบนไงคะแอนเป็นภรรยาของเบนค่ะ
0: ตอนที่ฉันรู้ฉันช็อกนะในหัวมันแบล็งไปหมดเลยอะในหัวมันมีแต่คำว่าจริงดิจริงเหรอจริงใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ได้ทันรู้สึกอะไรแม่ก็ลากตัวออกไปก่อน
2: แล้วตอนนี้พี่มีสติแล้วอะพี่รู้สึกไง
0: ผิดหวังเสียดายเสียใจก็โดนหลอกอะเนาะโดนหลอกตลอดเลย
2: พี่ช้า
0: สงสัยทำคดีฟ้องหย่าเยอะเนาะกรรมของการทำให้คนรักต้องแยกจากกันก็เลยตามสนอง
2: ไม่หรอกพี่ไม่ใช่ทุกคนนะที่คิดจะหลอกพี่อะคนที่จริงใจกับพี่ก็มี

0: เธอเคยรู้ตัวบ้างไหมว่าฉันนั้นอยู่ตรงนี
1: ้งั้นกลับดีๆนะ
0: อย่าเจอว่าเธอนั้นมีใคร
2: ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่คิดจะหลอกพี่อะ

0: นี่ชุดแม่คะ
1: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
2: ต้องนี่ใหม่บรีทคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
3: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องคำสาป
4: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสมทรงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมทรงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
5: ันอันตรายมากเลยหรอคะนารี
6: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
7: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
2: ทาตรีคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
2: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู

0: าวใหญ่ซุปเปอร์ช็อคสะเทือนออฟฟิศแน่ข่าวนี้
1: พี่ดาราครับ
2: พี่ดาราครับ
1: มันไม่จริงใช่ไหมครับพี่ที่เขาส่งต่อกันในไลน์ของออฟฟิศอะครับมันเป็นแค่ข่าวเมาส์ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับแล้วพี่ดิชารู้หรือยังครับเนี่ย
1: นั่นน่ะสิครับ
2: แล้วพี่ดิชาว่าไงบ้าง
1: นั่นน่ะสิครับพี่ดิชา
3: ใจเย็นๆใจเย็นๆข่าวเมาส์อะไร
4: ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละนี่เอ๋แกเป็นเลขาบอสเมนแกไม่ระแคะระคายหรอว่าบอสเมนของแกแต่งงานแล้วอะบอสเมนไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวกับฉันฉันเองก็ไม่อยากก้าวก่ายหรอก
0: นี่แกนี่เสียชาติเกิดจริงๆเลยแล้วสรุปว่าทนายชิชาเข้าออฟฟิศหรือเปล่าวันนี้
4: ยังไม่เห็นนะเจ๊แต่ถ้าเป็นฉันอะฉันไม่กล้ามาทำงานหรอก
5: เมียเขานี่จับได้คาหนังคาเขาจะกล้ามาสู้หน้าหรอจ๊ะแต่ถ้าเมียหลวงเขาบุกมาแหกอกกลับไปอีกทำไงล่ะ
0: หน้าแหกคนเดียวไม่พอแม่นี่หน้าแหกแตกละเอียดไปด้วยอีกคนเลยเนาะหยุดให้การพิชาไม่ได้รู้อะไรจริงเนี่ยก็อยากทำตัวเป็นผู้พิพากษาตัดสินคนอื่น
6: ใครตัดสินเราก็ว่ากันตามเนื้อผ้า
5: อันสิทำคดีครอบครัวแต่กลับไปเป็นตัวปัญหาในครอบครัวคนอื่นมือที่3ในครอบครัวคนอื่นแบบนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ
7: ชูครับ
0: อุ๊ยแต่แล้ว
4: โอ๊ยฉันไม่ได้พูดนะถ้าเธอจะโทษหรือว่าเธอจะฟ้องเนี่ยฟ้องน้องโอมเลย
0: พวกเธอพูดอะไรกันออกมาต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองด้วยแล้วกัน
5: รับผิดชอบฉันว่าคำนี้เธอควรเอาไปบอกหัวหน้าทีมของเธอดีกว่านะดารารับผิดชอบ
0: ถ้าอย่างนั้นเจ๊อ่ะขอไปรับผิดชอบงานที่ทำก่อนนะจ๊ะปะพวกเรา
4: ไปแล้วจ้า
0: บาย
7: เชิญครับ

0: พี่ติชามีลูกความอย่างนัดพบป่ะพี่ผมได้นัดไว้ให้แล้วไป
1: นัดใครใครเธอนะ
0: ลูกความอยากฟ้องแบ่งทรัพย์สินนะพี่ผมก็เลยนัดไว้ให้แล้วที่สยามนี่ไปเถอะพี่ตอนนี้รถติดมากไป
1: เธอโกหกใช่ไหม
0: เรา
1: คิว
0: พี่ไม่มีประชุมอ่ะพี่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศหรอกวันนี
1: ้ฉันรู้แล้วว่าฉันถูกเมา
0: ผมโทรคุยกับพี่ดาราแล้วอ่ะผมไม่อยากให้พี่อารมณ์เสีย
1: ฉันมาทำงานใครจะพูดถึงฉันยังไงฉันไม่สนใจหรอกเพราะฉันรู้ความจริงดีแล้วเธอคิดเหรอว่าถ้าฉันหลบหน้าพวกเขาแล้วเขาจะหยุดพูดยิ่งเมาสิไม่ว่า
0: โอเคงั้นผมเป็นกำลังใจให้พี่แทนแล้วกัน
2: แต่โทรมาตลอดเลยนะครับสวัสดีครับคุณกัญชัยครับคุณกัญชัยครับมีอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
3: ฮะ
2: อ๋อเรื่องคดีความคดีอะไรนะคดีอะไรนะยุ่งกับผัวชาวบ้านเขา
3: ฮะ
2: อ๋อได้ผิดอันนี้ไม่ดีอันนี้ผิดเต็มๆเลยไอ้คดีแบบนี้เนี่ยนะครับคือมันผิดทั้งทางกฎหมายแล้วมันก็ผิดทั้งทางศีลธรรมด้วยนะฮะอย่ายุ่งเด็ดขาดฮะอะไรนะคนดีๆเนี่ยคือมันไม่ใช่ว่าจะหาง่ายอันนี้คือผมก็รู้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีผู้ชายที่ไม่ดีเลยอย่างน้อยก็ยืนอยู่ตรงนี้นะครับคนหนึ่ง ครับคุณกัญชัยเดี๋ยวค่อยคุยกัน
4: หนีไหม
0: พี่ศักดิ์ชอบพี่ธิชาเหรอครับ
4: ไม่นี่พูดอะไรนี่อย่าพูดอะไรพ่อยๆถ้าเป็นเด็กเป็นเล็กเราอ่ะคนโปรไฟล์ดีหน้าตาดีๆอย่างฉันนี่นะจะชอบกับทนายธิชาไม่มีทางอ่ะคนอย่างฉันนะเอานะคนอย่างนายก็อย่าไปบอกใคร
3: มองไปทางนี้อ่ะได้หนูจำไม่ได้เนาะฝากไว้ก่อน
0: โอ้อะไรชอบก็ชอบไปดิไม่เห็นจะแปลกพิธิชาข้างหน้าชอบจะตายเนาะ
5: เจ๊
6: อะไร
5: บอสเป็นอะไรมาบอกว่าวันนี้ไม่เข้าออฟฟิศอุ้ยนั่น

0: บอสเบนไม่เข้าออฟฟิศคุณทิชาก็ไม่โผล่นี่ต้องมีซัมติงกันแน่ๆเลยอุ๊ยหรือว่าคุณทิชารู้ว่าบอสเบนมีภรรยาอยู่แล้วฮะ
1: รู้อยู่แล้วแต่ยังไปยุ่งกับครอบครัวคนอื่นเนี่ยไม่ไหวปะ
0: โอ้นั่นสิ
2: ความจริงที่เรารู้กันตอนนี้ยังไม่มีอะไรระบุได้เลยนะคะว่าคุณทิชารู้อยู่แล้วไม่ควรรีบสรุป
1: เขาเรียกว่าจงเติมคำในช่องว่างฝนทำท่าจะตกฉันก็เลยพกจุดจุดจุดมาด้วย
0: ร่ม
1: เห็นไหมล่ะว่าคำตอบมันชัดเจนอยู่แล้ว
3: พี่ทิชา
2: ถามไปสิคะพวกพี่เขาอยากรู้ค่ะว่าตกลงคุณติชารู้อยู่แล้วหรือไม่รู้ค่ะว่าบอสเป็นมีภรรยา
3: ที่ไม่ตอบเนี่ยไม่ใช่ว่าตอบไม่ได้นะคะแต่ไม่จำเป็นต้องตอบ

0: นี่แม่เด็กใหม่ทำแบบนี้อยากมีเรื่องหรือไงฮะ
1: จูนเห็นว่าเราเป็นบริษัททนายทำงานกับหลักฐานและความเป็นจริงอะไรที่ไม่รู้ก็ถามไปเลยสิคะง่ายกว่า
2: แต่หลักฐานบางครั้งมันก็มาเป็นตอนๆสิ่งที่จะทำให้มันต่อเนื่องเป็นรูปร่างก็คือจินตนาการวันนี้ฝนน้ำท่าจะตกฉันก็เลยพกจุดๆๆมาด้วย
3: ร่ม
4: ถ้าเธออยากจะเป็นทนายเธอต้องหัดเติมคำในช่องว่าง
1: ไม่นะคะเสื้อกันฝนก็ใช้ได้แต่เอาจริงๆต้องดูท้องฟ้าก่อนค่ะว่าจะตกหนักตกเบาถ้าตกหนักแบบพายุร่มก็เอาไม่อยู่แต่ถ้าตกแบบปล่อยๆใช้ถุงพลาสติกก็ได้หรือบางทีลมอาจจะพัดเมฆไปทางอื่นแล้วก็ไม่ตกเลยก็ได้สิ่งเหล่านี้คือความจริงเชิงประจักษ์ที่ทนายความควรสนใจและนำมาประกอบการพิจารณาคดีนะคะถ้าไม่เข้าใจเนี่ยก็แปลว่าพวกพี่เข้าใจที่คุณทิชาพูดแล้วว่าไม่เห็นความจำเป็นจะต้องตอบ
0: นิ่มจะมากเกินไปแล้วอย่าให้ฉันพูดนะว่าเธอมาทำงานที่นี่เพราะอะไร
1: จูนมาทำงานและจูนมาจีบคิวค่ะอะไรที่ไม่ใช่สองเหตุผลนี้จูนไหมคะ
0: ว้ายตายแล้วนางเด็กใหม่เนี่ยค่าพลังมันสูงมากเลยค่ะว้าย
2: มันร้ายมากเลยเจ๊
0: เจ๊รับไม่ได้ค่ะว้าย
5: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
6: สวัสดีครับ
7: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
6: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
7: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
6: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
5: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
8: แม่ผ่องเป็นอะไรเจ็บหรอแล้วต้องพาไปหาหมอไหม
9: เป็นห่วงแม่ฉันหรอ
8: เอ้าก็คนเห็นกันทุกวันไม่ให้ห่วงได้ไง
10: ถ้าแม่ผ่องจัดการนางมยมไม่ได้เดี๋ยวเราจะจัดการเองรับรองมันจะหายออกไปจากหมู่บ้านตาลตะโหนดอย่างแน่นอน
11: รักท่วมทุ่งจันทร์ถึงอาทิตย์
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ก็เพราะคุณคิดแบบนั้นไงคุณถึงได้เอาลินมาเลี้ยงดูทั้งที่เป็นคนฆ่าพ่อเขาฆ่ารุ่นพี่ตัวเอง
14: ลายนิ้วมือเตชัดอยู่บนนี้รีบเอาออกมาเราจะได้เข้าห้องทดลองกันได
15: ้เฮ้ยอย่าให้ไทกะออกจากตึกทีซี
16: คุณทำดีกับฉันเพื่ออะไรพอในที่สุดเราก็ต้องฆ่ากันเอง
11: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เทพไทยดีสุดช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เทพไทยอยู่ดีดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้จะทำไมมันเริ่มไว้วัน
11: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
19: คำแนะนำของเธอทำให้ฉันขาดสติทำเรื่องที่ไม่สมควรทำลงไปเธอต้องรับผิดชอบกับฉันด้วย
4: แต้วแค่เป็นห่วงคุณคามิเลียเท่านั้นเองนะคะแต้วแค่อยากให้คุณทำตามหัวใจตัวเองบ้างอะแล้วนี่คุณคามิเลียไปทำเรื่องอะไรไว้คะเนี่ย
19: เธอรู้เรื่องที่ภรรยาบอยเบนบุกไปแสดงตัวต่อหน้าทิชาใช่ไหมฉันไม่ควรบอกคุณแอนเอง
4: ฮะคุณคามิเลียนี่เอง
19: ฉันรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วบอสเบนเป็นคนเล่าให้ฉันฟังเองเขาไว้ใจฉันเขาเปิดเผยเรื่องส่วนตัวของเขาให้ฉันรู้หลายเรื่องมากอะแต่ฉันก็หักหลังเขาอะแล้ว และที่มันเป็นปัญหาคืออะไรรู้ไหมเขาไม่เคยสงสัยเลยว่าฉันเป็นคนบอกคุณแอนเองอะจะทำยังไงดีไม่อยากให้บอยเบนโกรธฉันน่ะแล้วก็เลิกคบ
4: ถ้าคุณคามิเลียถามเนี่ยแต้วขออนุญาตให้คำแนะนำนะคะแต้วว่านะคะคุณคามิเลียมีทางเลือกอยู่สองทางคือ 1. ปกปิดมันไปตลอดชีวิตกับ 2. รีบสารภาพกับบอสเบนให้เร็วที่สุดบอสเบนอ่ะจะได้เห็นว่าคุณคามิเลียไม่ได้ตั้งใจจริงๆแต่คุณคามิเลียจะเลือกทางไหนเนี่ยต้องเลือกเองนะคะ

0: คุณคามิ
1: คามิมีเรื่องอยากจะสารภาพบอสนะคะ
0: ครับ
1: งั้นเดี๋ยวพอคุยกับบอสเสร็จเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะ
0: ได้
1: แล้วธุระของบอสคืออะไรอะคะ
0: วันนี้ผมมีนัดเซ็นใบหย่ากับแอน
1: ฮะ
2: คืออย่างนี้ครับคุณเบนจามิน
0: ไม่ต้องพูดแล้วเอาใบหย่ามาร
2: บกวนอ่านข้อตกลงท้ายทะเบียนหย่าด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับช่วยเซ็นเป็นพยานให้ด้วยครับ
1: พยาน
2: ใช่ครับ

0: ปอคะคือ
1: เข้าออฟฟิศพอดีผมมีงานต้องทำ
0: ได้

0: านครค่ะโดยเวทีดังกล่าวเป็นการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาปรับปรุงและขยายผลในโครงการ Thailand AI Passport โดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE เป็นประธานด้วยตนเองและมีคุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เห็นกราฟิกนี่ของกระทรวงเขาทำมานะคะล้ำเลยเขาชวนมันพฤหัสนี้ช่วงเช้าค่ะปรากฏว่าพอเห็นประกาศเชิญชวนแบบนี้คุณไอซ์รักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็บอกเลยว่าใครสนใจไปกันให้หมดเลยนะและอย่าทำให้นี่เป็นความพยายามฟอกขาวคุณไอซ์บอกว่าหลังจากที่พรรคประชาชนได้เปิดโปงความผิดปกติของโครงการนี้ไปประชาชนคนธรรมดาและผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาคัดค้านกันอย่างถล่มทลายจึงมีปฏิบัติการฟอกขาวเพื่อให้โครงการของน้องลูกนกไปต่อแม้จะไปต่อแบบสีข้างถลอกก็ต้องไปเสียงบประมาณแผ่นดินเท่าไหร่ไม่ว่าแต่รัฐมนตรีลูกนกจะเสียหน้าไม่ได้แล้วเธอก็ไล่เรียง4ความพยายามฟอกขาว Thailand AI Passport 1,600 ล้านค่ะมีเวอร์ชันย่อยง่ายกับเวอร์ชันขยายด้วยตูนอ่านเวอร์ชันย่อยง่ายแล้วกันนะคะใครสนใจขยายไปที่ Facebook คุณไอซ์คุณไอซ์บอกว่าประเด็นแรกดร.ทารินีวรินทรากุล IO ที่เจนคอนเทนต์จาก AI นักวิชาการผีที่ออกมาอวยโครงการแบบไส้แตกเรียกว่าผีเพราะถูกจับโป๊ะว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่มีชื่อในสารระบบใดๆไม่มีงานตีพิมพ์ไม่มีชื่อในมหาวิทยาลัยแต่สำนักข่าวฝั่งอนุรักษ์ตกขอบมักนำไปอ้างอิงบ่อยทั้งที่ไม่รู้เป็นใครมาจากไหน 2. ให้ปลัดกระทรวง DE มาโกหกออกสื่อปลัดบอกว่าจะเอาข้อมูลไปใช้เพื่อเทรนไทย LLM ก็คือ AI สัญชาติไทยแต่คุณไอซ์บอก Open AI ระดับโลกทุกเจ้ามีข้อห้ามในเรื่องการนำข้อมูลในระบบไปใช้อีกทั้งใน TOR ยังบอกว่าจบโครงการต้องทำลายข้อมูลทั้งหมดสรุปใครหลอกใครรัฐมนตรีหลอกปลัดมาตายหรือปลัดหลอกตัวเองหรือทุกคนรวมหัวกันหลอกประชาชนข้อ3ที่เธอบอกว่าเป็นความพยายามฟอกขาวซูเปอร์โพลชี้ประชาชน 63.7% สนับสนุนเธอถามว่าสำรวจจักรวาลไหนกี่โพต่อกี่โพของสำนักนี้มีแต่ค้านสายตาค้านความรู้สึกรอบนี้เอาอีกแล้วชี้ 63.7% คนอยากได้ Thailand AI Passport ประชาชนงงกันครึ่งประเทศเพราะไม่รู้ไปสำรวจใครแต่รัฐบาลรีบงับมาใช้ทำข่าวอ้างอิงทันทีแบบนี้ชงเองกินเองไหมและข้อสุดท้ายค่ะเธอเรียกว่านี่คือฟอรัมฟอกขาวพฤหัสบดี11มิถุนายนนี้ DE เปิดเวทีรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นเตรียมจ้างอินฟลูพร้อมเรียกตัวแทนบริษัทยักษ์ใหญ่มาโอน้องลูกนกดิฉันเชียร์ให้ประชาชนที่สนใจและเชี่ยวชาญเรื่องนี้ลงทะเบียนไปให้มากที่สุดแล้วจำหน้าคนในงานไว้ให้หมดเซเลบอินฟลูบริษัทไหนที่เรียงหน้ากันออกมาช่วยฟอกขาวโครงการที่ชัดเจนว่าล็อกสเปคให้คนในเครือข่ายสีน้ำเงินไม่รู้ว่าคนในกลุ่มนี้รู้ตัวหรือไม่แต่กำลังจะถูกใช้เป็นตาประทับให้โครงการ1,600ล้านนี้เดินหน้าต่อแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาถามหาความคุ้มค่าหรือปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเพื่อเดินหน้าต่อแต่ความสำคัญของเรื่องนี้มันคือการปั้นโครงการขึ้นมาล้วงเอาเงินกองทุน DE 1,600 ล้านออกไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการทุกประการดังนั้นเธอทิ้งท้ายถึงบรรดาอินฟลูค่ะอย่ายอมขายตัวและค่าปรากฏตัวให้เขาฟอกขาวโครงการแบบนี้เลยถ้าไปต้องไปช่วยกันตีแผ่ความไม่ชอบมาพากลและสนับสนุนให้ล้มโครงการ
1: ครับเอาคุณผู้ชมครับเฉลยแล้วนะครับเกาะปริศนาที่โผล่เหนือน้ำจนเขาจะให้เป็น DI ดวงตาเมืองไทย
0: ที่ปทุม
1: เกิดจากอะไรเดี๋ยวบอกอีกทีแต่ย้อนความกันก่อนเพราะว่าฮือฮามากเรื่องนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากอาจารย์ปริญญาครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ปริญญาโพสต์ภาพนี
0: ้ค่ะ
1: เฮ้ยแล้วตั้งคำถามเลยบอกผมประหลาดใจมากเลยนี่มันเป็นเกาะวงกลมประหลาดแห่งหนึ่งอยู่ปทุมธานีฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาห่างสะพานปทุมไปสัก2กิโลเมตรจึงบันทึกคลิปภาพนี้เอาไว้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะมันจะไปคล้ายกับเอลโอโฮภาษาสเปนแปลว่าดวงตาเป็นเกาะของทางอาร์เจนตินาซึ่งเป็นเกาะลึกลับปริศนามีชื่อเสียงระดับโลกจริงๆอาจารย์ปริญญาเนี่ยโพสต์ตั้งคำถามเลยนี่มันเป็นฝีมือมนุษย์หรือมันเป็นผลงานธรรมชาติแล้วถ้ามันเป็นผลงานธรรมชาติเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกือบจะเป็นวงกลมเลยเส้น

0: ศูนย์กลางเป็น100เมตรแล้วอาจารย์ก็จริงๆโพสต์อีกนะฮะขยายความอีกว่าส่งคลิปนี้ให้นายกอบจ.ปทุมธานีไปแล้วพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเพื่อให้อบจ.ปทุมธานีได้อนุรักษ์ตรงนี้เอาไว้อาจารย์เจษฎาก็มาอาจารย์เจษเนี่ยไปเทียบกับภาพของทาง Google Earth ลองดูภาพนี่ว่าแต่ละปีมันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วอาจารย์ก็สรุปว่าในความเห็นของอาจารย์น่าจะเกิดจากกระแสลมแรงที่พัดพาเอาผักตบพืชน้ำในบึงไหลวนจนกลายเป็นคล้ายกับวงกลมแต่ก็ต้องไปสำรวจอีกทีคุณผู้ชมเฉลยล่าสุดฮะเขาจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนแล้วนะครับมันเป็นเกาะจริงๆคุณผู้ชมได้ไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลสวนพริกไทยคุณปรีชาพูนดีโอ้ภาพสวยนะฮะพอภาพเป็นแบบนี้ออกมาบ่อนี้เกิดเมื่อ40ปีที่แล้วเป็นจุดที่เขามีการขุดหน้าดินไปขายเลยกลายเป็นบ่อขนาดใหญ่และลึกมากต่อมาธรรมชาติมันเหมือนกับฟื้นฟูตัวเองกลายเป็นป่ากกขึ้นปกคลุมรอบด้านคนที่เติบโตแถวนี้ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีแบบนี้มันมีผักตบอยู่ตรงกลางคุณผู้ชมเข้าใจไหมเหมือนมันขุดเป็นบ่อไงแล้วผักตบมันขึ้นตรงมาตรงกลางอ่ะมันขึ้นมาพร้อมๆกันมันก็เคยค่อยๆขยายออกมา
1: ไม่ได้ขุดเป็นวงเป็นเส้นรอบวงกลม
0: ไม่ใช่ขุดเป็นเส้นรอบวงนะขุดเป็นบ่อเลย
1: ขุดเป็นบ่อรูปวงกลมแต่ผักตบมันขึ้นตรงกลางแล้วมันขยาย
0: มันขยายเอาหน่อยฟังผู้ใหญ่บ้านหน่อย
2: จากตรงนี้ไป10เมตรครับจากนี้ไปครับใกล้ครับ
3: อ๋อผู้ใหญ่ก็โตจากที่นี่เลย
2: ครับผมก็พื้นที่ผมครับอยู่ที่นี่แล้ว
3: อ๋อก็เคยเข้าไป
2: เคยเข้ามาครับเคยเข้ามาหาปลามาดูหนูอยู่ครับครับ
3: แต่เราก็คิดว่าเรามันเป็นพื้นที่ปกติ
2: ใช่ครับก็คิดว่าปกติครับแต่มันมีก็ดีครับเป็นอันซีนให้เขามาท่องเที่ยวดีครับ
0: คุณผู้ชมกำลังถกเถียงกันว่ามันอ่านว่าอะไรเอลโอโฮเอลโอโคผมก็ไม่รู้นะขอไปเอลโอโคก็มีของอาร์เจนตินาเอาแต่อันนี้ของบ้านเราละกันก็เดี๋ยวเขาจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับสวยดีครับ
1: ไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมค่ะที่นครศรีธรรมราชเนี่ยมีบ้านหลังนึงเลี้ยงลิงเอาไว้แล้วเลี้ยงมาหลายปีแล้ววันดีคืนดีไปกัดหลานเจ้าของบ้านจนตาย
0: อุ้ย
1: คือเรื่องนี้มันตายค่ะ
0: อุ้ย
1: เรื่องนี้มันหนักอยู่แล้วด้วยตัวมันเองปรากฏสิ่งที่หนักยิ่งกว่าก็คือเจ้าของลิงค่ะเอาลิงไปปล่อย
0: เอ้า
1: ชาวบ้านก่อนนั้นก็กลัวสิ
0: เดี๋ยวมันไปกัดคนอื่น
1: คือจริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยเขากำลังจะประสานเข้ามารับปรากฏเจ้าของลิงเอาไปปล่อยเฉยเลยบอกให้สบายใจก่อนค่ะล่าสุดจับได้แล้วค่ะเจ้านำโชคลิงดุที่กัดเด็กตายคือย้อนกลับไปนะคะน้องที่ถูกกัดจนเสียชีวิตเนี่ยน้องนาธานวัย7ขวบค่ะถูกเจ้าลิงตัวนี้นะเจ้าลิงนำโชคเป็นลิงเพศผู้กัดได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายน้องเสียชีวิตโดยน้องนาธานเนี่ยถูกกัดที่ชายโครงกับที่ขาหลายจุดเลยค่ะจุดเกิดเหตุที่น้องโดนกัดเป็นร้านขายของชำที่ตำบลทุ่งปรางอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคือลิงเนี่ยเลี้ยงไว้ในบ้านเจ้าของลิงมีศักดิ์เป็นปู่ของน้องชื่อคุณจรูนคุณจรูนเนี่ยเอานำโชคมาเลี้ยงแล้วก็ไม่ได้ใช้ให้ขึ้นต้นมะพร้าวหรอกค่ะให้อยู่ที่บ้านนี่แหละคือข้างบ้านก็จะมีต้นไม้อยู่2ต้นคุณจรูนก็ใช้วิธีผูกล่ามเชือกยาวระหว่างต้นไม้2ต้นข้างบ้านแล้วมีไม้พาดกลางระหว่างต้นไม้ให้เจ้านำโชคมันไต่ไปไต่มาทีนี้วันเกิดเหตุน้องนาธานเขาเดินผ่านลิงปรากฏว่าโดนลิงตะครุบแล้วกัดจนเสียชีวิตจังหวะที่พอเสียชีวิตเสร็จเนี่ยทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องก็กำลังประสานตำรวจประสานเจ้าหน้าที่อุทยานจะให้มารับลิงในวันนี้ปรากฏว่าคุณจรูนเจ้าของลิงแอบเอาไปปล่อยเข้าป่าเสียก่อนเมื่อวานนี้แล้วปล่อยตรงไหนป่าชุมชน
0: เอา
1: ชาวบ้านก็กังวลนะคะมันกัดเด็กตายแล้วเอามาปล่อยแบบนี้อ่ะนี่ภาพความพยายามเมื่อเช้านี้ค่ะพยายามจะล่อมันลงมาล่อยังไงมันก็ไม่ลงมาถึงขนาดที่ว่าลุงจรูนอ่ะลุงจรูนอ่ะโอเคก็คนก็คงไปต่อว่าแกนะแกก็เลยพยายามจะมาจับกลับ โดนกัดค่ะ
0: เจ้าของโดนกัด
1: เจ้าของเองก็โดนกัดเป็นแผลค่ะโดนกัดที่นิ้วเนี่ยแล้วก็เหมือนกับมีแผลตรงแขนด้วยนะคะคุณลุงนี่บอกว่าคือพอดีเมื่อวานมีคนเบอร์แปลกโทรมาบอกให้เอาไปปล่อยอ้าวถามว่าเป็นใครลุงบอกไม่รู้แต่เป็นคนเบอร์แปลกโทรมาให้เอาไปปล่อยตัวเองก็เลยเอามาปล่อยจุดเนี้ยจุดที่เคยมาเจอเมื่อ4ปีที่แล้วก่อนจะรับเอามาเลี้ยงฟังเสียงคุณลุงจรูนเจ้าของลิงหน่อยค่ะ
4: ผมพามาปล่อยแกทีเลยว่าผมพบครับ
5: กี่ปีเอาไปเลี้ยง4 5ปี
4: ครับราวๆ6การ
5: รักจังในลิงตัวนี้นะ
4: ครับผมรักเลย
5: แต่ถ้าคุณนึกครับเป็นกับครอบเสร็จกับเดินไม่ปื้ดเหรอ
4: นั่น
5: อืม
4: นางใต้รู้กันเรียบร้อย
5: มีเบอร์ลึกลับมาตึ้งโทร
4: โทรมาบอกให้ผมไปพร้อมโทร
6: นี่ลายโทรมาลายเอาดีเงินไปปล่อยเชียถ้าให้ร้อยต่อเช้าติดสิ้น
4: อันขอบคุณมาจับขอบคุณมาจับข
6: อบคุณอย่างนี้กี่ครั้งแต่ขอบคุณกับไป
5: น้อง
4: ต้องกับพามาสอบลูกหลานเพราะมันหนังตักมานี่
1: คือตำรวจก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่จากอุทยานมารับปลิงไปปรากฏลุงจรูนบอกว่าก็พอดีมีเบอร์แปลกเบอร์ลึกลับโทรมาบอกให้เอามาปล่อยก็เลยมาปล่อยเลยค่ะอ้างแบบนี้ค่ะที่สุดบ่ายสามโมงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จับเจ้าลิงนำโชคได้แล้วนะคะวิธีการก็คือเอาลิงตัวที่ใหญ่กว่านำโชคมาแล้วก็ให้ลิงตัวใหญ่ปล่อยขึ้นต้นไม้ที่นำโชคอยู่พอลิงตัวใหญ่มาปุ๊บนำโชคมันกลัวค่ะกระโดดจากต้นไม้หนีไปทางลำห้วยเจ้าหน้าที่ก็เลยตามไปตะครุบกันที่ลำห้วยได้ค่ะ
7: ได้แล้วได้แล้วเกี่ยวรอยตัดไหมครับ
0: เก่ง
7: เกี่ยวไม่ตัด
8: มีรอยตัดมั้ย
7: เกี่ยวไม่ตัดเกี่ยวไม่ตัด
8: ไม่ตัดนะ
1: เอาพี่ไก่สงสัยใช้มือเปล่าใช้บ่วงคล้องนะคะ
0: ผมนึกว่าเขาปิดไมค์ผมก็เลยแสดงทัศนะออกไปขออภัย
1: ใช้บ่วงคล้องค่ะ
0: ทำไม่เหมาะสมกูสะกิดพี่ช้าไป
1: หนูสะกิดไม่ทันแล้วมันพี่ไก่ไปแล้วเจ้าหน้าที่ใช้บ่วงคล้องจับได้สำเร็จนะคะชาวบ้านก็โล่งใจดูภาพตอนโดนจับหน่อยเจ้านำโชคโดนยาสลบนี่ก็ชาวบ้านก็โล่งแล้วนะคะโอ้กัดเด็กตายแล้วเอามาปล่อยอะค่ะส่วนร่างของน้องนาธานค่ะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเขายวนเท่านะคะกำหนดชาปนกิจในวันนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ
9: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
10: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
11: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
12: เนี่ยนะครับนบนภาม
13: ึงบังเนี่ยกูจะกินวันนี
11: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
14: รู้ก็รู้อ่ะหิ่งฉันตามชัดๆก่อน
11: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
15: ตังเกียจเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพญานาหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
11: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus
16: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
17: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
18: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
16: แบบฉ่ำฉ่ำ
19: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
16: ทุกวัน
20: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
21: ย่าพึ่งหมอ
16: ตลอดเดือนมิถุนายน
22: เห็นแล้วหึงเหิมเลยฮะ
23: Here we go
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: แม่ผ่องเป็นอะไรเจ็บหรอแล้วต้องพาไปหาหมอไหม
26: เป็นห่วงแม่ฉันหรอ
25: เอ้าก็คนเห็นกันทุกวันไม่ให้ห่วงได้ไง
27: ถ้าแม่ผ่องจัดการนางมียมไม่ได้เดี๋ยวเราจะจัดการเองรับรองมันจะหายออกไปจากหมู่บ้านตาลตะโหนดอย่างแน่นอน
28: รักท่วมทุ่งจนถึงอาทิตย
24: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
30: อร่อยไปอีก
31: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
32: เพิ่มกาแฟ
29: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม่

0: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับเรื่องของการแฉระบบอากงบอกคุณผู้ชมก่อนว่าล่าสุดพรรคเศรษฐกิจวันนี้จับโป๊ะใหม่นะฮ
1: ะ
0: คราวนี้เป็นเขตสะพานสูงเราพยายามติดต่อผอ.เขตสะพานสูงแล้วแต่ยังติดต่อไม่ได้แต่ต้องย้อนความก่อนนิดนึงครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

0: คุณคริสโปตานันนะครับประธานพรรคเศรษฐกิจเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงใหญ่เลยเอาสรุปโดยรวมใจความสำคัญก็คือพูดถึงระบบอากงก็จะเป็นเรื่องของการซื้อขายตำแหน่ง16ผอ.เขตบวก1ผู้ตรวจโดยคุณคริสเนี่ยบอกว่ามีการแต่งตั้งแล้วปรากฏว่าต่อมาคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมหรือว่ากพค.เนี่ยสั่งยกเลิกคำสั่งก็มีการรับสมัครใหม่นะ9วันสุดท้ายได้17คนเดิมอันนี้เป็นใจความสำคัญเป็นที่มาของวันนี้พักเศรษฐกิจโพสต์ข้อความฮะพร้อมกับภาพประกอบในข้อความอย่างนี้นะฮะก่อนจะไปดูภาพระหว่างวันที่16ถึง30เมษายน69ผอ.เขตทั้ง16คนที่ถูกเบรกด้วยกพค.ระหว่างนี้เนี่ยคนเหล่านี้เขาให้อยู่ที่สำนักปลัดแม้จะไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานบางส่วนในเขตนั้นๆแต่ก็ห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นผอ.คือไปทำงานในเขตได้แต่ห้ามปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผอ.แต่ปรากฏผอ.เขตสะพานสูงอันนี้พรรคเศรษฐกิจโพสต์นะเด็กอากงกลับไม่เกรงกลัวกฎหมายปฏิบัติตัวเหมือนผอ.เขตทุกประการนั่งหัวโต๊ะการประชุมมีป้ายตั้งโต๊ะเขียนว่าผอ.เขตพอพรรคเศรษฐกิจแฉปุ๊บทายซิเขาทำอะไรจงเปรียบเทียบภาพซ้ายและขวาว่าเขาทำอะไรอ้าวทีมงานเอาภาพเปรียบเทียบขึ้นมาเลยขยายขึ้นมาเลยในภาพเนี่ยแหมโลโก้เราบางพอดีเอาโลโก้เรื่องเด่นออกคุณผู้ชมจะเห็นว่าจากภาพก็จะเป็นภาพของสำนักงานเขตสะพานสูงนะฮะเป็นเพจเดียวกันทั้งสองเพจนะทั้งซ้ายและขวาวันภาพทางซ้ายวงสีแดงด้านล่างเห็นไหมครับ
1: ภาพซ้ายเกิดก่อนนะคะ
0: เกิดก่อนคือจริงๆเนี่ยมันเป็นการโพสต์วันที่22เมษายนเหมือนกันเพียงแต่ว่าหลังมีการแชร์แล้วมันมีการอิดิทภาพมากลายเป็นภาพขวาภาพซ้ายจะเห็นว่าโดยตำแหน่งยังเขียนนายพงศธรผู้อำนวยการเขตอยู่สะพานสูงแต่พอกลายมาเป็นภาพสีขาวอ่ะก็คือหลังแฉอ่ะลบตำแหน่งออก
1: คุณ
0: อิดิทภาพโดยการลบตำแหน่งออกเหลือแต่ชื่ออย่างเดียวพรรคเศรษฐกิจก็เลยใส่แฮชแท็กลือดูร้อนอันนี้เป็นแฮชแท็กประจำของเขาเลยเนี่ยฮะหลังจากเกิดภาพนี้อย่างที่บอกนะครับเราก็พยายามตรวจสอบไปที่เขตสะพานสูงพยายามติดต่อกับผอ.เขตก็ยังไม่สามารถติดต่อได้แต่อันนี้อ้างอิงจากเพจพรรคเศรษฐกิจพอพรรคเศรษฐกิจโพสต์ภาพนี้ขึ้นมาคุณคริสโปตานันก็เหมือนกันฮะที่ผมท้าผอ.เขตไปเมื่อวันเสาร์อ่ะตกลงแก้โพสต์จริงฮะคุณคริสมีการโพสต์ข้อความคนทำอะไรรู้อยู่แก่ใจถ้าไม่กลัวผิดจะแก้โพสต์ทำไมลือดูร้อนแล้วคุณคริสก็โพสต์อีกอาจารย์ชัดชาติอาจจะไม่ทราบแต่ยิ่งอาจารย์ปฏิเสธลูกน้องก็ยิ่งขนหัวลุกพบผอ.เขตร้อนตัวแก้ไขรูปใน Facebook ของวันที่22เมษายน69ถ้าตัวเองไม่ผิดจะแก้ไขทำไมลือดูร้อนนี่คือจับโป๊ะล่าสุดนะครับเดี๋ยวยังไงก็ตามย้ำอีกครั้งรอทางเขตสะพานสูงเขาชี้แจงพูดถึงคุณคริสเนี่ยวันนี้คุณคริสเองเขาก็ได้มานั่งในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับแล้วก็พูดถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาการแฉระบบอากงคุณคริสบอกว่ายืนยันว่ามีหลักฐานเรื่องการยกย้ายตำแหน่งของ16ผอ.เขตกับ1ผู้ตรวจเป็นเหตุการณ์เมื่อครั้งที่คุณชัดชาติยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่ากทม.แต่กลับไม่ตอบในสิ่งที่ผมตั้งคำถามเอาไว้เรื่องย้ายข้าราชการเหล่านี้ไปที่สำนักปลัดแต่กลับแต่งตั้งคำสั่งมีปัญหาบอกให้17คนนี้ไปรับผิดชอบสำนักงานเขตเดิมแล้วสุดท้ายไม่น่าเชื่อ9วันคัดเลือกใหม่ได้คนเดิม
2: มันไม่ได้มีแค่คำสั่งนี้ไปดูใน Facebook ของคนเหล่านี้ก็ได้ทำตัวเหมือนผอ.เขตทุกประการติดป้ายว่าผอ.เขตนั่งประชุมเขียนมีป้ายว่าผอ.เขต
3: ไม่ไม่ไม่ไม่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผอ.เขต
2: ปฏิบัติหน้าที่เหมือนผอ.เขตทุกประการในระหว่าง16ถึง30เมษายนที่คุณจะต้องกลับไปเป็นจริงๆคุณต้องกลับไปเป็นผู้ช่วยนะ
3: ถ้าคุณตีความแบบคุณคริสคือคณะกรรมการพิทักษ์คุณทำบอกให้เลาะ
2: ใช
3: ่แล้วคุณจะไปเปลี่ยนกฎเกณฑ์คุณก็ต้องไปสมัครใหม
2: ่คุณก็ต้องไปสอบใหม่คุณก็ต้องไปประเมินใหม่ซึ่งตรงนี้ก็
3: ตามกฎเกณฑ์ใหม่แต่ในระหว่างนี้คุณตั้งคนเหล่านี้ไปเป็นผู้อำนวยเขต
2: แล้ว
3: ทั้งที่ถูกระงับไปแล้ว
2: ถูกต้องครับ
3: จนกระทั่งมีคำสั่งตั้งใหม่อีก
2: ก็ยังได้เป็นทุกอย่างตามเดิม17คนยังไง17คนอย่างนั้น
3: ก็
2: ปกติแล้วขั้นตอนราชการเนี่ย9วันเนี่ยทำ8ขั้นตอนเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกมันยากมาก

0: มันก็มันมีความผิดปกติคือปกติประชาชนไปขอใบอนุญาตเนี่ย3เดือนยังไม่ได้เลยไอ้ของแบบเนี้ยผมก็ตั้งประเด็นว่าผู้ผอ.เขตเหล่านี้สำคัญยังไงกับระบอบอากงทำไมต้องรีบแต่งตั้งกันขนาดนี้เพราะสุดท้ายเนี่ยท่านชัชชาติเนี่ย
1: จะ
0: พ้นตำแหน่งกลางเดือนพฤษภาเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ต้องถามอาจารย์ทวีดาว่าอันที่หนึ่งใครสมัครบ้างในรอบแรกมีผู้ช่วยผอ.เขตกี่คนที่สมัคร
1: คนเหล่านั้นได้เอากลับมาสอบพิจารณาใหม่
0: ไหม
1: จดหน่อย
0: ได้เปิดโอกาสให้คู่แข่งเหล่านั้นน่ะส่งเรื่องไหมอีก2เรื่องอ่ะถ้าไม่เปิดโอกาสให้ส่งก็แปลว่าล็อกแต่ถ้าเปิดโอกาสให้ส่งคำถามคือส่งทันได้ไงภายใน9วัน
1: คุณก็บังสงสัยว่าอันนี้คิดแบบคุณ
0: ได้ครับครับครับ
1: เอาไปกล่าวหาเขาไหม
0: ครับ
1: ว่าเหมือนกับว่า17คนนี้ต้องใหญ่มากเลย
0: คนเหล่านี้เป็นเด็กในระบอบอากงใช่ไหมเขาถึงได้รับสิทธิพิเศษขนาดนี้อากงไปสัญญาอะไรกับเขาไว้ไหมตกลงอากงไปรับเงินเขาไว้ไหมเลยต้องมาทำตามทั้งหมดขนาดนี
1: ้ข้อสงสัย
0: นี่เป็นข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตเฉย
2: ๆนี่เดี๋ยวจะมีรองทวิดามาตอบนะครับเรื่องนี้ว่าโอ้โห9วันได้คนเดิมทั้งล็อตเลยเป็นเด็กอากงไหมคุณคริสยังมองว่าอาจารย์ชัชชาติก็มีศรัทธาจากประชาชนสูงนะแต่วันนี้ตนก็ไม่ได้บอกนะว่าอาจารย์ชัชชาติเขาเป็นคนไม่ดีแต่เมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อมันมีการแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรมเราพูดเรื่องนี้มาตลอดไม่ได้พูดเฉพาะช่วงหาเสียงเราก็ต้องพูดทั้งหมดและยืนยันว่ามีหลักฐานด้วยถ้าเกิดประชาชนวินิจฉัยว่าคุณชัชชาติยังชนะอยู่ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ใช่เรื่องที่จะมารุมกินโต๊ะอะไรมันเป็นเรื่องของการตรวจสอบ
1: ถ้าเกิดประชาชนวินิจฉัยคุณชัชชาติยังชนะคุณจะทำไง
0: ไม่มีปัญหา
1: ก็แปลว่าที่คุณเปิดมาเนี่ยคุณไปรุมกินโต๊ะแกไหม
0: รุมผมว่าไม่ใช่เรื่องของรุมกินโต๊ะอันนี้เป็นเรื่องของการตรวจสอบวันนี้สิ่งที่อาจารย์ชาชาติไม่ใช่พระอาจารย์ชาชาติทำดีเต็มที่ แล้วก็พยายามเต็มที
1: ่
0: แต่ว่าถ้าเกิดถ้าอาจารย์ชาชาติจะบอกว่าท่านไม่ใช่ท่านไม่ทำการทุจริตเป็นพระอยู่คนเดียวแล้วลูกน้องอาจารย์เป็นโจรทั้งหมดอ่ะเราจะเลือกเราจะเลือกพระมันโอเค
1: คุณก็ไปกล่าวหาเขาอีก
0: ไม่อันก็วันนี้
1: สมมติ
0: ผมกล่าวหาเลยว่าในสำนักงานเขต50เขตเนี่ยไอ้คนที่มันไถประชาชนอยู่เนี่ยเป็นโจร
1: ถ้ามันไถไง
0: มันไถอยู่ไงพี
1: ่ถ้ามันไถ
0: ไม่เป็นไรผมบอกว่ามันไถอยู่มันไม่มีคำว่าถ้ามันไถมันไถอยู่ในปัจจุบันเนี้ยยังมีคนโดนเก็บอยู
1: ่
0: แต่ถ้าวันนี้การแฉออกมาเรื่องการทุจริตอย่างเงี้ยจะทำให้การทุจริตเบาบางลงจะทำให้ไม่กล้าเหิมเกิม
1: ชัชชาติชนะก็ไม่เป็นไรแต่
0: ชัชชาติชนะก็ไม่เป็นไร
1: แต่ได้เปิด
0: เรื่องนี
1: ้แล้วก็จะติดตาม
0: แล้วหลังจากนี้ก็จะติดตามดูว่าอาจารย์เนี่ยจัดการลูกน้องอาจารย์ในระบอบอากงเนี่ยจริงไหม
3: พอคุณคริสจบนะคะคุณคริสก็ลุกขึ้นออกไปแล้วก็รองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชอดีตรองผู้ว่ากทมก็เข้ามานั่งต่อ
2: ครับ
3: คืออาจารย์ทวิดาเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องบุคลากรเนี่ยแหละค่ะอาจารย์ก็มาแก้ต่างนะคะสิ่งที่ถูกกล่าวหาไล่เรียงตั้งแต่ไทม์ไลน์นะคะเรื่องการแต่งตั้งผอ.เขตบอกว่าจุดเริ่มต้นการแต่งตั้งคำสั่งเนี่ยตั้งแต่19กันยายน68เพื่อที่จะให้รับตำแหน่งทันวันที่1ตุลาคมจากนั้นเนี่ยมีการไปร้องเรียนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมหมายถึงคนที่เขาสมัครเป็นผอ.เขตเนี่ยไปร้องเรียนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเพื่อขอให้ตรวจสอบเพราะเขามองว่าหลักเกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการมันไม่สอดคล้องกันถัดจากนั้น23มีนา69คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมก็เลยสั่งยกเลิกคำสั่งนี้ค่ะแต่ไม่ได้เป็นเพราะเกณฑ์ไม่เป็นธรรมอาจารย์ทวิดาย้ำแต่ด้วยหลักเกณฑ์นี้กรรมการแต่ละคนน่ะอาจจะคิดไม่สัมพันธ์กันไม่เป็นเอกภาพกันแล้วอาจจะมีการได้เปรียบเสียเปรียบจากนั้น9เมษายนคณะกรรมการกรุงเทพมหานครก็เลยประชุมแล้วถอย17คนนี้ไปอยู่สำนักปลัดกทมระหว่างนั้นข้อกล่าวหาของฝั่งคุณคริสก็คือถอยกลับไปอยู่สำนักปลัดแต่ไปทำตัวเหมือนกับเป็นผอ.เขตสั่งการที่เขตได้ อาจารย์ทวิดาบอกว่าไม่มีการสั่งการใดๆไม่ได้ไปเป็นผอ.เพราะตอนนั้นน่ะที่เขตเขาก็มีรักษาการผอ.เขตซึ่งมีอำนาจสั่งการอยู่แต่คนเหล่านี้ค่ะที่ถอยให้เขามาอยู่ที่สำนักปลัดเนี่ยเขาไปติดตามงานที่คงค้างซึ่งมันเป็นประโยชน์กับประชาชนบางอย่างที่เขาทำค้างอยู่ก็บอกให้เขาไปติดตามงานที่ค้างอยู่ที่เขตแต่ยืนยันไม่มีอำนาจสั่งการใดๆทีนี้16เมษายนผู้ว่ากทมก็เซ็นยกเลิกคำสั่งเดิมแล้วก็นำไปสู่การที่ปลัดกทมเดินหน้ากระบวนการสรรหาแต่งตั้งใหม่อาจารย์ทวิดาบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้ฟังคุณคริสอยู่ฉะนั้นชวนตั้งคำถามสิ่งที่คุณคริสบอกว่า เนี่ยมีคนที่เขาสมัครผอ.เขตเขามาบอกว่าเขาถูกเรียกเงินแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ตำแหน่งอาจารย์ทวิดาบอกอ้าวก็แปลว่าระบบที่มีอยู่มันดีแล้วไงจ่ายเงินแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตำแหน่งอยู่ดีก็ระบบมันดีนะสิแล้วก็ยืนยันนะคะว่าการคัดเลือกผอ.เขตเนี่ยครั้งแรกมีคนสมัครมา71คนทีนี้พอกลับมาครั้งที่2เนี่ยไม่ได้เปิดกว้างให้คนอื่นสมัครด้วยเพราะมันไม่เป็นธรรมมันก็จะต้องเอาคนเดิมเปิดให้คนเดิมเนี่ยกลับมาสมัครฉะนั้นจาก71กลับมา33แล้วสุดท้ายได้17คนเดิ
2: ม
3: นี่แหละประเด็นพี่ยุทธถามเลยค่ะว่าบังเอิญไปไหมอะว่าสุดท้ายมันก็ได้คนเดิมทั้งหมดเรื่องนี้อาจารย์ทวิดาบอกว่าคือหลักเกณฑ์มาหลักเกณฑ์เดิมอะแม้มีการสรรหาใหม่แต่หลักเกณฑ์มันหลักเกณฑ์เดิมอ่ะ
2: มันก็ต้องได้คนเดิม
3: กรรมการเขาก็มันใช้หลักเกณฑ์เดิมสอบ
2: กี่ครั้งก็เหมือนเดิม
3: เนี่ยเขายืนยันแบบนี้ค่ะ
4: พอถอยเขาไปปุ๊บจะให้เขาไปอยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยเขตอีกไม่ได้แน่นอนเพราะมีผู้ช่วยเขตตัวจริงอยู่เข้าใจว่าท่านปลัดจึงมีการมอบหมายให้ไปดูแลงานที่ต่อเนื่องที่สำนักงานเขตนั้นก่อนแต่ไม่ใช่ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการเขตนะคะไม่ใช่
1: ไม่ได้ไปทำหน้าที่ผู้อำนวยการเขต
4: ไม่ทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้เลย
1: ณเวลานั้นเขตเรานี้ไม่มีผอ.ถูกไหม
4: ใช่ถูกต้องค่ะไม่มีค่ะ
1: แล้วคนที่ไปทำหน้าที่ไม่สั่งการแล้วยัง
4: ไม่สั่งการค่ะสั่งการไม่ได้เพราะคนที่สั่งการคือผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตัวจริงที่อาวุโสสูงสุดรักษาการผู้อำนวยการเขตเมื่อกี้คุณคริสบอกว่าที่มีอะไรจะมีคลิปพูดกันหรือว่าเขาคุยให้ฟังท่านผู้ช่วยคนนั้นคนไหนก็ไม่รู้ด้วยที่ว่าจ่ายเงินแต่ไม่ได้ตำแหน่งนะคะใช่ไหมเมื่อกี้คุณ
1: ไม่ได้
4: ก็แสดงว่าระบบในการคัดเลือกแบบที่ใช้ความสามารถและศักยภาพและหลักเกณฑ์ที่เรามีอยู่ดีสิคะถูกไหมคะ
1: เดิม71คนรอบใหม่ได้ประกาศไปที่รับรู้ทั่วไป
4: ใช่ค่ะประกาศ
1: มา33
4: ค่ะ
1: แล้วก็คัดออกมาบังเอิญเกินไปมันเป็น17คนเดิม
4: แต่ในเมื่อหลักเกณฑ์มันยังแน่นหนาอยู่สอบกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมไหมคะ
1: อ๋อมองในมุมนี
4: ้อ้าวก็ต้องมองมุมนี้ค่ะ
1: คือผลงานอะไรต่างๆมันก็เหมือนเดิมอ่ะหลักสอบกี่ครั้ง
4: ใช่ผลงานก็เหมือนเดิม
3: ส่วนเรื่องระบบอากงประเด็นทุจริตมีอยู่จริงไหมอาจารย์ทวิดาบอกว่าคำว่าอากงมันมีอยู่จริงคือคนในทีมชัดชาติค่ะเรียกคุณต่อศักดิ์ว่าอากงเพราะว่าบุคลิกใจดีแก่สุดด้วยแต่ตัวอาจารย์เองเนี่ยเรียกว่าพี่ต่อส่วนข้าราชการในกทมจะเรียกว่าประธานที่ปรึกษาแต่ยอมรับค่ะว่าเรื่องนี้ทำให้ตนเองรู้สึกแย่เพราะว่ามากล่าวหาว่ามีการเอาชื่อมาให้แต่งตั้งอาจารย์ทวิดาบอกว่าตัวเธอเองเนี่ยทำงานเองลงพื้นที่เองรู้อยู่แล้วว่าใครคือคนทำงานฉะนั้นไม่ต้องเอาชื่อมาให้ในการแต่งตั้งเชื่อมั่นในระบบไม่เคยมีเรื่องแบบนี้จนเนี่ยแหละจะมาเลือกตั้งใหม่นี่แหละถึงมีเรื่องนี้แล้วก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการแต่งตั้งเนี่ยมันมีตลอดนะมีมาทุกปีตลอด4ปีทำไมเพิ่งมามีเรื่องเอาปีนี้พี่ยุทธก็ถามว่าแล้วเรื่องทุจริตในกทมคือไม่ใช่แค่เรื่องการแต่งตั้งผอ.เขตเรื่องทุจริตมีไหมอาจารย์ทวิดาบอกว่ายอมรับเลยว่าอย่างมีอย่างที่ผ่านมาเราให้ออกไป41รายแต่ก็ยังมีที่เราต้องจัดการแต่นี่แหละคือความสวยงามของการร้องเรียน
4: เองอะเราเรียกท่านด้วยความเคารพว่าคือเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะแต่ยิ้มเหมือนแต่ยิ้มนิดนึง
1: เป็นรุ่นพี่วิศวะจุฬาของคุณ
4: ระบอบอากงไม่มีอะคำนี้อะไรก็ไม่รู้ว่าแต่ถ้าอากงที่เรียกกันเพราะท่านเหมือนอากงจริงๆเหมือนคุณปู่
1: ก็แบบเชื่อเด็ดขาดเลยใช่ไหมว่าผู้มีอำนาจตัวจริงอยู่เหนือคุณชัดชาติอีกทีนึงชัดชาติแค่เซ็นเท่านั้นแหละฟังรู้สึกยังไง
4: ค่ะไม่จริงหรอกรู้สึกแย่ค่ะพี่ยุทธเพราะอะไรรู้ไหมอาจารย์เองก็คุมสำนักโดยตรงของตัวเองอยู่เหมือนกันแล้วการแต่งตั้งแต่ละครั้งอ่ะเป็นที่รู้กันเลยว่าถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีอ่ะผลงานไม่ทำอ่ะไม่เราพูดว่าทุกคนลงไปทำงานเองหมดเพราะฉะนั้นเห็นคนหมดไม่ต้องเอาชื่อมาให้เพอเอาชื่อมาใครอ่ะทำไมฉันทำงานมาฉันไม่เคยรู้จักเลยโอ้ยโอ้ยไปถ้าอย่างนี้เรารู้เลยจริงตลอด4ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งมีเรื่องไหมคะ
1: เ
4: ออจริงเหรอคะที่ว่าถ้าคนเดือดร้อนจริงๆมีหลักฐานเอาเราแย่ได้จริง
1: ที่บอกมีวิ่งเต้นเนี่ยทำไมไม่ร้องแต่ปีที่2ปีที่3
4: คือเรามีการแต่งตั้งทุกปีนะพี่ยุทธเนื่องจากว่า4ปีที่ผ่านมาเรามีการให้ออกจากราชการ41รายเพราะฉะนั้นอาจารย์ยอมรับว่ามันยังมีทุจริตให้เราต้องดำเนินการลงโทษ
1: ยังมี
4: ทุจริตเพราะก็เราไล่ออกไปเราให้ออกไป
2: เอาในขณะที่คุณศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินไปยื่นคำร้องถึงปปช.แล้วนะครับให้ไต่สวนวินิจฉัยเอาผิดคุณชัดชาติเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือไม่จากกรณีนี้แหละครับ
3: เรื่องของผู้สมัครผู้ว่ากทม.คุณชัดชาติเนี่ยนะคะมันมีประเด็นตามมาคือสำนักข่าวสแตนดาร์ดเนี่ยเขานำเสนอว่ามีคนผู้สมัครสก.เอาใบปลิวตัวเองแนบรูปคุณชัดชาติ ส่งไปหาเสียงให้กับชาวบ้านวันนี้ทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้คุณโบชยนต์มุกดาหารก็เลยลงพื้นที่นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ลองไปดูนี่ก่อนดีกว่าที่เขตยานนาวาเราเข้าใจว่าอยู่เขตนี้เราก็เลยไปคุยกับ

0: หนึ่งในผู้สมัครสกเขตนี้คนหนึ่งชื่อคุณพุทธิพัฒน์ธัญญาธรรมนนท์บอกว่าชาวบ้านบอกเลยว่ามีซึ่งก็ยอมรับนะว่ามันอาจจะทำให้เสียประโยชน์อ่ะกลัวคนจะเข้าใจผิดเหมือนกัน
1: ผมเห็นอยู่ในพื้นที่มีไม่ใช่ของผมนะก็มีพี่น้องประชาชนเอามาถามผมเหมือนกันก็เขาแนบรูปผู้สมัครสมาชิกกรุงเทพรูปอาจารย์ชัชชาติเลยแล้วก็เดินแจกแต่ละหลังในพื้นที่เลยครับก็เยอะนะครับหลายโซนในโซนช่องนนทรีย์ก็มีแล้วก็ในโซนบางพงพางก็มีครับ
2: ชาวบ้านเขามาถามเราว่าอะไรอะคะ
1: ชาวบ้านเขาถามว่าคนนี้ใช่ผู้สมัครของทีมอาจารย์ชัชชาติไหมครับซึ่งผมก็บอกว่าอันนี้เป็นกลุ่มของอีกทีมหนึ่งสีเขียวนะครับซึ่งผมว่าอาจารย์ชัชชาติเขาไม่ได้เปิดตัวชัดเจนว่าเป็นของเขาไหมนะฮะ
0: ทีมข่าวได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวเพิ่มนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะคือเป็นใบปลิวของผู้สมัครสกเขตยานนาวาแนบมากับรูปของอาจารย์ชัชชาติหนีบไว้ตามประตูรั้วหน้าบ้านหรือบางทีก็วางไว้ที่หน้าโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาก็พูดกันนะว่าถ้าทำแบบนี้นี่เล่นไม่ขาวสะอาดก็แสดงว่ามีจริงๆเราลงพื้นที่ไปดูแล้วพบจริงๆนะคะ
3: ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นวันนี้นะครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสในวีรินอินสไปร์สวัสดีค่ะการพูดปฏิเสธด้วยคำว่าไม่ฟังดูแล้วอาจรู้สึกว่าเป็นคำเชิงลบใช่ไหมคะแต่ในบางสถานการณ์นั้นคำนี้กลับเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการปกป้องเราวันนี้วีรินอินสไปร์มีเทคนิคในการใช้คำว่าไม่ให้เกิดประโยชน์มาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวมีงานวิจัยระบุว่าคนที่ปฏิเสธด้วยคำว่าไม่มีแนวโน้มที่จะรักษาวินัยได้เป็นอย่างดีเพราะคำว่าไม่คือการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนแต่การเลือกใช้คำว่าไม่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพราะหากใช้พร่ำเพรื่อโดยไม่คิดให้ดีแบบนี้ไม่เวิร์กเอ๊ะแล้วต้องใช้คำว่าไม่เมื่อไหร่อย่างไรดีล่ะคะอ๋อก็ต้องใช้วิธีคิดแบบนี้เลยค่ะด้านความสัมพันธ์ส่วนตัวของเรากับผู้อื่นต้องใช้คำว่าไม่เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีไม่ดูถูกไม่ทำร้ายจิตใจกันด้านชีวิตส่วนตัวควรใช้คำว่าไม่เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองเช่นไม่เป็นไรไม่ท้อไม่ยอมแพ้ด้านการทำงานต้องใช้คำว่าไม่เพื่อรักษาเกียรติในวิชาชีพเช่นไม่ทุจริตไม่โกงมาฝึกใช้คำว่าไม่ให้ถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดในชีวิตเราไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสไปร์สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว
5: English on Tour ร่วมออนทัวร์โดย New X The Nextช่วงนี้เนี่ยเซนเห็นเขาฮิตเทรนเดินป่ากันด้วยนะคะแล้วเห็นคนเขาทำอะไรเราก็อยากทำตามชอบตามกระแสค่ะเซนก็เลยว่าจะชวนแก๊งเพื่อนสาวไปออกทริปกันเลยดีกว่าค่ะใครที่ชอบผจญภัยไปนอนค้างคืนตื่นขึ้นมาเจอทะเลหมอกอย่างเงี้ยค่ะแบบนี้เขาเรียกว่า trekking คือการเดินป่าระยะทางไกลๆไปเป็นวันๆ นะคะถ้าเพื่อนชวนเราว่า wanna go trekkingแล้วเรารู้สึกว่าหุยเราอยากไปมากตอบสั้นๆไปได้เลยค่ะ I'm down จัดไปเลยค่ะฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำนี้ค่ะเวลาที่มีใครชวนไปไหนทำอะไรแล้วเรามั่นใจว่าเราไปแน่ๆนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเราอะค่ะมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่ก็ I'm not really feeling it ไม่อินค่ะจะให้ไปแคมปิ้งไปคาเฟ่ฮอปปิ้งดีกว่าความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Miwex The Next Peak และโครงการเศรษฐศิริดอนเมืองที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยซอสปรุงอาหารแม็กกี้ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: คือ
2: มีอะไรจะพูดก็พูดมาพี่จืด
3: พี่สิงห์อย่าโกรธที่มานะเลยนะ
2: ไม่ได้โกรธแค่หงุดหงิด
1: ที่ไอ้มานะเราเตือนก็ยอมมาเราเป็นห่วงป่านนี้เสียอำนาจคือสิรู้แล้วล่ะว่าน้องซีจับผิดเขาอยู่เขาก็ยิงแล้วบ้างบ่ให้หลักฐานมาถึงตัว
2: แล้วฉันต้องทำยังไงล่ะฉันอยากช่วยจริง
1: ๆถ้าเตม่อนมันหลงมาย่มจนหน้ามืดตามัวอีหลีให้มาย่มไปล่วงตามมันบ่ล่ะไอ้ว่าเฮาต้องได้บ่แซ่แน่ล่ะ
2: ไม่ดีกว่าตอนนี้พี่เตมก็เหมือนวัวสันหลังวะถึงจะหลงมายมหัวทิ่มหัวตำแค่ไหนมันก็คงจะระวังตัวมาก
3: ไม่อยากให้พี่มายมช่วยกูจะเด่นกว่านะสิ
2: ผูกปากไปเลยเป็นเด็กเป็นเล็กใครใช้ออกความคิดเห็น

0: ย่างน้อยรูปถ่ายนี้ก็ยืนยันว่าทุ่งตาลตะโหนดมันยังมีบ่อนลอยอยู่จริง
1: ๆครับผมถ่ายติดผู้คุมบ่อนแล้วก็นักพนันหลายคนเลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคดียังไงฝากพ่อเอาให้ตำรวจด้วยนะครับ
0: ไม่มีปัญหาแต่ที่เองฝากข้าเป็นธุระให้เนี่ยเพราะคิดจะทำอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหม
1: เปล่าซะหน่อยครับแล้วนี่แม่ทำอะไรอยู่ล่ะครับ
0: แม่เองเหรอ
2: ไอ้หมาหนังสีอยู่ใจพี่กุศลฉันขอโทษนะเกิดชาติหน้าฉันได้ฉันขอเป็นเมียพี่อีกขอเกิดมาเป็นแม่

0: แม่แม่
1: แม่
2: แม่พองแม่พองเปิดประตูให้พ่อหน่อย
0: แม่โอเคไหม
1: แม่ไม่พอแล้ว
2: แม่พอแล้ว
0: แม่เปิดประตูแล้วแม่แม
2: ่แม่พองเปิดประตู
0: แม่โอเคไหมเนี่ย
3: พ่อไงดีอะ
2: ไอ้บ้าพังประตูเข้าไปเลย
0: แม
2: ่แม่พัง
0: เป็นไรอะแม่แม่เป็นไงบ้าง
2: ขอขึ้นมาลูก
0: แม
2: ่ขอขึ้นมา
0: แม่ทำแบบนี้ทำไมอะ
2: ไอ้หมาพาแม่ไปร้านทองเร็วไปหาหมอร้านทองเลยเร็ว
0: เอายาไปให้หมอดูด้วยนะพ่อมาแม่
4: เดี๋ยวฉันช่วยเก็บให้สาวช่องพี่ใหญ่
0: ลูกไหวไหมแม่แม่ก็ลุกแม
2: ่ลุกสิแม่พองเดี๋ยวจะอุ้มเอง
0: โอเคไหม
4: เฮ้ยยาอมสมุนไพรมาแหวง
2: ฮะ
1: ไม่ใช่ยาแก้ปวดเหรอ
0: ยาแก้ปวดอยู่นี่

0: นี่แม่กินยาผิดขวดไปกินยาสมุนไพร
1: ใช่แม่กินยาอม
0: มาแหวน
2: ฮะถึงว่าจุ้มคอ
1: โอ้โหแม่
3: โอ้ย
1: โอ้ย

0: พ่อ
1: แม่ผ่องเอ้ยเข้าวัดน่ะต้องหวังนิพพานไม่ใช่หวังตัวเลขไปซื้อหวยพระท่านสั่งสอนอะไรน่ะมันไม่เข้าไปอยู่ในใจเลยยังไงฮะฆ่าตัวตายน่ะมันบาปหนานะแม
0: ่พ่อแล้วไม่ต้องซ้ำเติมแม่หรอกดีที่แม่ทำบุญเยอะก็เลยหยิบยาผิดขวดรอดตายมาหวุดหวิด
2: อยู่ไปมันก็ไร้ค่าฉันมันชั่วฉันมันเลวเหลือเกินนี
3: ่ตอนเด็กๆแม่สอนผมตลอดว่าถ้าเราทำผิดก็ต้องแก้ไขไม่ใช่หนีปัญหาแล้วผมก็จำมันได้ขึ้นใจแล้วก็เอามาใช
4: ้แต่การฆ่าตัวตายมันคือการหนีปัญหาเราทิ้งให้คนข้างหลังต้องเป็นทุกข์ถึงไม่มีลมหายใจก็เหมือนตายทั้งเป็น
5: อุ้ยขอโทษค่ะปากมันลั่นไปเอง
1: เนี่ยแม่พ่องพวกเราอะนะไม่มีใครโกรธแม่หรือเกลียดแม่นะแต่ทุกคนเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้แม่ในปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ทำผิดพลาดไปพ่อมีคาถาให้แม่นะท่องไว้แล้วจะเลิกจากอบายมุขแล้วจะได้กลับมาเป็นแม่ผ่องที่น่ารักคนเดิมของพวกเรา
2: คาถาอะไรท่องยากไหมเล่า
1: สองคำสั้นๆครอบครัว
2: ครอบครัว
1: ใช่แม่ท่องให้ขึ้นใจนะแล้วผีพนันอ่ะมันจะไม่เข้าสิงแม่อีก

0: ียตำรวจ
1: มาทำอะไรอ่ะจะมาจับใคร
2: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและสิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
3: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
4: นั่นนะพิตาเดย
5: ์อยากผมยาวสวยทำไงดี
6: ใช้ซันซิลแคลเฟียร์แห่งลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
7: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
8: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
9: ได้แน่นะคะ
10: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
11: ไออุ่น
8: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
12: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
13: ้ว่าปวดหัวใช่ไหม
14: ปัดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
15: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30 นตอนจบ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
18: ดิวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
19: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวเอ็นชัวโกแอดวานซ์โปร
4: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเช็คฟันปลอมให้พร้อมก่อน
5: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toe and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่า
1: ราคากล้ากิน
5: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
12: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: สาบานต่อหน้าพระว่าแม่ผ่องจะเลิกเล่นการพนันตลอดชีวิตแม่พอง
2: แม่พองเพื่อความสบายใจของทุกคนแล้วก็เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของแม่เองสาบานเถอะเนาะแม่เองก็รู้สึกผิดบ่แม่นติ
20: บ
21: ่ก็ฉันสาบานต่อหน้าพระตั้งหลายรอบแล้วอะว่าฉันจะไม่เล่นหวยมันก็เลิกเล่นไม่ได้สักทีน่ะ
22: ใช่หนูเป็นพยานได้
21: ฉันจะไม่สาบานต่อหน้าพระอีกแล้วแต่ว่าฉันจะสาบานต่อหน้าพี่แล้วก็ต่อหน้าลูกๆว่าต่อไปเนี้ยฉันจะเลิกเล่นหวยแล้วก็จะไม่เข้าบ่อนตลอดชีวิตฉันสาบาน
23: แม่สาบานด้วยว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองอีก
21: ต้องสาบานด้วยเหรอ
23: ต้องครั้งนี้ถ้าแม่ไม่หยิบขวดยาผิดแล้วพ่อกับพี่มานะเข้าไปช่วยแม่ไม่ทันแม่ก็คงเพราะฉะนั้นแม่ต้องสาบานว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองอีกพวกฉันไม่อยากแบ่งสมบัติของแม่ตอนนี้

แม่สาบานว่าไม่ว่าแม่จะเครียดแค่ไหนหรือว่ามีปัญหาหนักหนาแค่ไหนก็ตามแม่จะไม่ทำร้ายตัวของแม่อีกแม่สาบาน

0: โทษนะอะไรที่แม่ทำผิดทำพลาดไปแม่ขอโทษให้โอกาสแม่อีกครั้งนึงนะ
1: จ้ะแม
0: ่ไม่โกรธแม่นะ

0: เองออกไปหานางมะยมอีกพ่อนี่แหละจะเอาโซ่มาล่ามเองไว
1: ้โซ่ไม่พอหรอกจ้ะต้องซื้อกรงมาขังไว้เลยแม่เห็นด้วยสนออกไปซื้อกรงมาเดี๋ยวนี
2: ้เฮ้ยแม่ฉันไม่ใช่หมา
0: ไม่ใช่หมาก็เป็นควายแหละโง่เป็นควายที่ถูกไอ้พวกนั้นหลอกลวงความรักไปได้อะถ้าไม่ใช่ไอ้กองช่วยเอาไว้ป่านเนี้ยพ่อเข้าไปนอนในคุกแล้วไอ้ลูกโง่สนไปซื้อกรงมา
1: เร็วๆสิ
3: เสีย
2: อะไร
3: ตำรวจคุณโปรดครับ
1: มาทำอะไรอ่ะจะมาจับใครว่าฉันทำอะไรผิด
4: เดี๋ยวใจเย็นก่อนนะครับผมแค่อยากมาสอบปากคำเรื่องบ่อนลอยในหมู่บ้านเรามีหลักฐานยืนยันว่าแม่แจ่มอยู่ในบ่อนด้วยเผื่อจะได้ข้อมูลไปเอาผิดเจ้าของบ่อนครับ
1: ฉันแค่ไปเล่นนิดเดียวเองอ่ะฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยนะจ๊ะ
2: กลับไปดีกว่าครับยังไงฉันก็ไม่ยอมให้พ่อกับแม่ไปโรงพักเด็ดขาดไม่รู้ว่าจะยัดข้อหาให้กันหรือเปล่า
5: ลูกชายกุศลมันคิดจะเปิดโปงบ่อนของเราแต่ท่านในพลไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามีโอกาสผมจะปิดบัญชีกับมัน
6: ยังไงก็ต้องปล่อยให้มันรอดไปก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรมัน
5: แต่ถ้าวันข้างหน้ามันยังมีลมหายใจอยู่คนที่เดือดร้อนคือเรา
6: ลืมไปแล้วเรื่องไงว่าฉันอยากได้ที่ดินของผู้ใหญ่กุศลมากที่สุดถ้าฆ่ามันคนที่ตกเป็นเป้าสงสัยคนแรกก็คือเสียและสุดท้ายความผิดทั้งหมดก็จะถูกสาวมาถึงฉัน
5: แล้วท่านในพลจะให้ผมทำไงกับมัน
6: พยายามเป็นพวกเดียวกับมันอย่าเป็นศัตรูปล่อยให้มันตายใจไปก่อนยังไงชีวิตของพวกมันก็อยู่ในกำมือฉันเสียไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแค่ทำตามคำสั่งของฉันก็พอ
0: ตื่นตูมอะไรกันพวกเราไม่ได้ทำความผิดอะไรคุณตำรวจก็มาขอความร่วมมือเพื่อจะปราบปรามบ่อนพนันให้สิ้นซากแม่แจ่มก็เหมือนกันนะเลิกเล่นพนันสักทีแล้วถ้ามีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับเจ้าของบ่อนพนันเราก็บอกคุณตำรวจเข้าไปให้หมดนะ
1: จ้ะพี
5: ่ผมก็อยากให้บ่อนพนันหมดไปจากทุ่งตาลตโนดสักทีผมจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที
4: ่งั้นเชิญครับ
2: ลูกพี่พ่อคิดจะทำอะไรกันแน่

0: เฮ้ยระวัง
1: อุ๊ยขอโทษค่ะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าไม่ดีเลย
2: ฉันไม่เป็นไรหรอกฉันไม่เป็นไรจริงๆ
1: อุ๊ยคุณ

ขอโทษนะถ้าทางคุณจะไข้ขึ้นเพราะแผลอักเสบเดี๋ยวฉันล้างแผลให้นะ

แผลดีขึ้นกว่าเมื่อวานถ้าพรุ่งนี้ไม่ดีไปหาหมอดีกว่าเดี๋ยวล้างแผลเสร็จกินข้าวแล้วก็กินยาแล้วก็ไปนอนพักถ้าไข้ไม่ลดก็เช็ดตัวบ่อยๆ

0: เธอไง
1: อุ๊ยอุ๊ยคุณขอโทษเจ็บไหมอ่ะขอโทษก็คุณน่ะพูดอะไรก็ไม่รู
0: ้ก็ฉันพูดความจริงอ่ะเธอถามว่าฉันมองใครก็ฉันมองเธอไง

0: โอ้ย
1: เจ็บหรอคุณ
0: เฮ้ย
1: เน
0: ี่
1: ย
0: ตีอีกแล้ว
1: คุณน่ะอะไรก็ไม่รู้

0: ขอบคุณนะ
1: ขอบคุณเรื่องอะไร
0: ก็ขอบคุณที่พันแผลให้แล้วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงฉัน
1: ใครห่วงคุณไม่มีไอ้ม้าสงสัยถูกนางมายมล้างสมองล่าสุดก็เพิ่งพามานะไปถูกยิงมาไม่ใช่เหรอ
2: เธอรู้ได้ยังไงว่าไอ้หมาถูกยิง
3: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
5: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
6: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
7: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตังค์
3: ดูนุ่น
8: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
7: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่าย
9: ังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องคำสาป
10: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสมทรงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมทรงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
11: ันอันตรายมากเลยหรอคะนาที
12: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
13: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
14: ทาตรีคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิเทล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
17: หกชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
18: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
19: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
3: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
19: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
7: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
4: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
6: นอนมากไปก็ไม่ดี
0: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
4: ยืนเส้นไปทางแรง
5: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาสลีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟทไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาสลีนกันแดดลองเลย
15: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool รสดีสุกก้อน

0: คุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
1: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
0: ครับ
1: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
0: เห็ด
1: เชื้อ
0: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
1: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนมันไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
0: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
1: เจ้า
0: เห็ดตัวนี
1: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
0: ครับ
1: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
1: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
0: ทิ้งเอาไว้อีก
1: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
0: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
1: ในที่ราบสูงที่เบต
0: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
1: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงที่เบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตนะครับ
1: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี้ยสูง
0: ที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
0: ับ 13ปล้องนะครับ
1: แต่ว่านับยากละ
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
1: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
0: Uh-huh.
1: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
0: 4คู่ครับ
1: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
0: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได
1: ้กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
0: ้อันนี้ผม
1: อันนี้เป็นของ
0: ทิเบต
1: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
0: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
1: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับอ
1: ันนี้เป็น
0: แบบยางครับ
1: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
0: เอายางทำเลยนะครับ
1: ครับ
0: น่าเกลียดมาก
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
0: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือ
1: มันก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
0: นั่นแน่
1: มาอัดเป็นตัว
0: าม
1: านั่งเขียนสีเร
0: ีย
1: นแบบกันเลย
0: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
1: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
0: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวเนี้ย
1: ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
0: ้
1: และเห็ดชนิดนี
0: ้
1: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่
0: เราเล่ากันมา
1: ครับถ้าเกิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
0: พันธุ์
1: โดยส
0: ิ
1: ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
0: คนละตัวละ
1: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
0: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
1: มี
0: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
1: กันมาก
0: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
1: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
0: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
1: ้ถังเช่าสีทอง
0: ถังเช่าสีทองเอาล่ะครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
1: ครับ
0: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
1: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโสมเอามาตุ๋นไก
0: ่อ๋อก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
1: เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
0: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
1: ใส่ถังเช่าครับ
0: ใส่เยอะไหมคราวนี
1: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะ

0: ะใส่เยอะหน่อยก็ได
1: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
2: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาว
1: ๆมีครับมีกลิ่นนะ
2: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
3: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึง นะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่

0: ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากําลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ฉันแข็งแรงมาก
2: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลายสิบช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอล Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
5: ที่แล้วคั่นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัว

0: สร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูหัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามบัตรไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

เพื่อนคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือคือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะ

ในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริจินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

ารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shoppingจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil

0: อบด้วยวิตามินอีคอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญในลิฟวิ่งออยล์นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมลิฟวิ่งออยล์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิตลิฟวิ่งออยล์ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและลิฟวิ่งออยล์ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: หลายๆคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่า Original นะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสาร Original อยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้า Original เนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับ Original มีในน้ำมันรำข้าวเรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็คือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่าน
2: ะคะ
1: ดี
2: ก
1: ว่
2: าครับอย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอมไป
2: ก็ต้องยอมค่ะ
1: ท
2: ีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี
1: ้ย
2: นะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตจูเลตเตฟัตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลปิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
2: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: ครับ
2: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
2: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
2: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทราย
1: ท
2: รายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค่ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ แต่ถ้า HDL เหมือนอยากย่อย
1: ตัวดีละ
2: ตัวดีค่ะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
2: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ Total Cholesterol เนี่ย
1: ครับ
2: ไม่เกิน200
1: ครับผม
2: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
2: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
2: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
2: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอล
1: ครับ
2: ออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
2: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
2: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
2: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
2: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
2: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
2: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก
1: ็
2: คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: คร
2: ับ ก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
2: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
2: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
2: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที่ม
1: ี
2: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะ
1: เป็
2: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา
2: 4 อาทิตย์
1: เห็นความแตกต่าง
2: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
2: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
2: ม
1: ัน
2: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย
1: ่
2: างเรียกสั้นๆว่า ORAC
1: ORAC
2: ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้าน
1: อนุมูลอิสระ
2: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
2: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
2: ีย
1: ว
2: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่าโอแลกเนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่าโอแลกลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
2: ทีนี้

0: ำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบเนี่ยใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6%
1: อ๋อ
0: คำถามต่อ